0: ชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทางร่วมใจ
2: เพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสม
3: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุซระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแต่สหรัฐต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026หลังเก็บชัยได้ทั้ง3นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
2: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
3: กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรวมทั้งเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาขั้นสูงสุดเข้มงวดการห้ามพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและพิจารณาติดตั้งเครื่องสแกนในโรงเรียนตามความเหมาะสมโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจและให้อำนาจครูสามารถตรวจค้นได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมทั้งขอความร่วมมืองดเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบเยียวยาและปฐมพยาบาลทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุการณ์และเตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในระยะยาวกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครมีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมีการสุ่มตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนรวมถึงมีโครงการให้ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมีช่องทางรับแจ้งปัญหาการถูกบูลลี่ผ่านแพลตฟอร์มโซเซฟซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้เป็นความลับขณะที่พลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้ตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนอกจากนี้จะจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมถึงพื้นที่บ้านของเด็กที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครอง
5: ณขณะนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผบ.ตร.ในเรื่องการตรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดการไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยเป็นพิเศษก็อยากจะฝากนะครับว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเป็นเบาะแสเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นครับเราน่าจะต้องมาช ช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นสามารถมาโรงเรียนได้นะครับ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสมทั้งด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
6: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจัดสรรเงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งจะจัดสรรงบประมาณที่เหลืออย่างไรนายกรัฐมนตรีขอประเมินสถานการณ์ก่อนเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินการประมาณ 1,750 ล้านบาทถึง 2,000 ล้านบาทถือว่าเป็นวงเงินที่ไม่มากแต่ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆส่วนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังแม้ในทางกฎหมายสามารถใช้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเฟส2ได้แต่ในทางปฏิบัติต้องการเก็บไว้สำรองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานคาดว่าใช้เงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเช่นโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
7: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 830,000 คนรัฐบาลขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นหรือเสียสิทธิ์โดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนและยังไม่ยืนยันตัวตน 830,000 คนรัฐบาลจึงขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนให้ดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางตามแผนรองรับภัยพิบัติน
8: ายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวานนี้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวมแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบกลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปปฏิบัติตรวจสอบพื้นที่ทันทีตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจัดเตรียมศูนย์พักพิงบุคลากรทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
9: หลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
8: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550พร้อมแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
7: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำฉี่ตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดหนองคายได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะระดับน้ำในน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นใกล้ถึงระดับวิกฤตและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมทั้งจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเตือนและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนหน่วยงานได้ทำบิ๊กแบ็กกั้นน้ำเพื่อรับมือแล้ว
2: กลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อเสนอการพัฒนาโดยเน้นการป้องกันน้ำท่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ภาคเอกชนเสนอแนวทางสำคัญทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะเพื่อสร้างการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลาเสนอกรอบงบประมาณกว่า600ล้านบาทขณะที่ภาพรวม5จังหวัดกว่า800ล้านบาทโดยมีแผนซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1คลองอู่ตะเภาและขุดลอกคลองในพื้นที่พร้อมเร่งรวบรวมข้อเสนอเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรต่อไป
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02-141-5555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยุติมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นสมรภูมิรบที่แท้จริงสำหรับอิหร่าน
3: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลออกแถลงการเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพ15ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและกองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกปลดอาวุธอย่างแท้จริงและจะเดินหน้ายับยั้งภัยคุกคามต่อกองกำลังและพลเมืองอิสราเอลต่อไปทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคัดค้านข้อตกลงของคณะกรรมการสันติภาพหลังผู้สนับสนุนฝ่ายขวาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญและสมาชิกฝ่ายขวาจัดในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาต่อต้านข้อตกลงดังกล่าว
2: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปประจำการในดินแดนของรัสเซียและทางการยูเครนยังพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบางส่วนในยูเครนซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเกาหลีเหนือกำลังสั่งสมประสบการณ์ในสงครามสมัยใหม่รวมทั้งได้รับใบอนุญาตการผลิตอาวุธและยังได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกรูปแบบจากรัสเซียผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้กระชับความร่วมมือกับยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยูเครนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและยูเครนพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในข้อตกลงระบบไร้คนขับหรือโดรนและด้านอื่นๆซึ่งนักการทูตของยูเครนกำลังประสานงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อผลักดันข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองหยูหวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ระดับ42เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจันทร์นี้ในมณฑลฝูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลอันหุยมณฑลเจียงซูและนครเซี่ยงไฮ้โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง250ถึง500มิลลิเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเวียดนาม3-0เซตทีมนักตบสาวไทยเก็บชัยได้ทั้ง3นัดมี9แต้มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026ไปได้ทั้ง2สนาม สำหรับรายการต่อไปทีมนักจบสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมณเมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ศึกมวยไทย RWS ที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกเดิมพันตำแหน่งแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพรัญชัยแชมป์คนปัจจุบันเอาชนะคะแนนกับปีตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบเอกฉันท์49-46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5หลังการชกในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างดามพรัญชัยด้วยตนเองถือเป็นครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมอบเข็มขัดให้แชมป์ราชดำเนินการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายบุญเหลี่ยมตาคำในอำเภอสามเงาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนนรายการโรดเรสซึ่งผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง104กิโลเมตรแชมป์ตกเป็นของอาทิตย์ปูรัตนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา2ชั่วโมง 24.23 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอภิสิทธิ์สุภัทรคะแนนรวม154คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิง62กิโลเมตรที่1เป็นของเพชรดารินทร์สมราชนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเวลา1ชั่วโมง 44.51 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของชนิพรมัตริยะคะแนนรวม170คะแนนนักจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายภูนสิริสิริมงคลคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม110คะแนนส่วนรุ่นประชาชนหญิงพรพักประโพทังคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนนายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยต่อในปี2570การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน World Youth Championship 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมบาสเกตบอลเยาวชนไทยตัวแทนจากจูเนียร์บอลเลอร์ลีกรุ่นอายุ11ปีได้เข้าชิงอันดับ3เอาชนะทีมเซเวียจากฟิลิปปินส์46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จคุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและชนะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเปิดเผยว่าอินเดียพร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีจนได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นอย่างดีแล้วซึ่งตนเองจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรายการนี้อย่างใกล้ชิดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น
1: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้พวงมาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่งแสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันส่งนั้นสึกหรอค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
6: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนวัฏจักรของไส้เดือนดินไส้เดือนดินมี2เพศในตัวเดียวกันคือสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้ภายในตัวเดียวกันแต่มีโอกาสผสมพันธุ์ในตัวเองน้อยเนื่องจากเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะเจริญสมบูรณ์ไม่พร้อมกันและตำแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สัมพันธ์กันไส้เดือนดินเกือบทุกชนิดจะสืบพันธุ์โดยการผสมข้ามแต่ก็มีบางชนิดที่ไม่จับคู่ผสมพันธุ์โดยไข่และสเปิร์มจะปฏิสนธิกันเองภายในตัวเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์กันในเวลากลางคืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาให้รายละเอียดถึงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของ

0: Radio Freshen Up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้น
0: การครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธอ
4: ไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอโ
5: ตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวง

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถ

0: ังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะ

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: กตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: แค่น่าออกไปธุระกับพม่าจำว่าได้หรือบ
2: ่ไล่ชนนีแน่ๆเลยวะปักจันฮะ
1: ถ้าว่าเว้นไรชนนีแล้วนายว่าไรอีหยังล่ะ
2: ไม่รู้ฉันว่าฉันมาผิดที่ไว้เออหัวเราะอยู่นั่นอะไรวะ
1: แค่ได้เพียงจริงๆด้วยโถเอ้ยก็ที่นี่นั่นแหละไร่ชนนี
2: เอ้ยเว้ยฉันไม่อยากจะเชื่อนะแน่ใจนะเว้ยให
1: ้ถ้าบ่แม่นไร่ชนนีแล้วไอ้บักจันมันสิมาอยู่มองนี้ได้จังไดล่ะนาย
2: นี่เขาจัดงานบวชใครหรือว่าแต่งงานกับใครวะ
1: บ้าบ่เป็นงานบวชงานเบียดอีหยังหรอกนายแต่เป็นงานวันเกิด
2: วันเกิดใครเสือมาเกิดวันนี้วะ
1: ก็เขาไปที่เรื่องง่ายก็แล้วกันเดี๋ยวก็ฮู้เองว่าไปงานไผ
2: มันแปลกเว้ย
1: มันสิแปลกจังไดกันอ่ะอย่าพูดโว้ยสิวะ
2: ก็ต้องพูดโว้ยสิวะก็เวลาถูกทวงหนี้ร้องไห้จะเป็นจะตายว่าไม่มีเงินแล้วมาจัดงานวันเกิดเลี้ยงสลูหราฟู่ฟ้าแบบนี
1: ้เอาเถอะนะเข้าไปที่เรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวฮู้เองฉันมันดักง่ายตั้งครึ่งวันแล้วนะ
2: จะบ้าไปก็ไปเว้ย
3: มาแล้วลุ้มใจไปทีมาค่ะรีบขึ้นมาเลยค่ะคุณโอ้ย
1: ฮะไปค้ำตายแล้วฮะนะชน
3: นั่นเทเลนอะไรอีกละเราอ่ะ
1: ก็ดูหนาหน้าบางสิสิทธิ์เหลือแค่สองนิ้ว
3: ทำไมคะเป็นอะไรไป
2: คือผมมันมัน
1: นายเขาว่าเขาบ้านพิษครับ
3: จริงเหรอคะ
2: ครับผมไม่คิดว่าจะมีงานมีการอะไรกันเพราะว่าตอนที่ผมไปเนี่ยไม่เห็นมีใครพูดว่าจะจัดงานอะไรขึ้นมาเนี่ย
3: อย่าเพิ่งงงอะไรเลยค่ะขึ้นไปคุยข้างบนดีกว่าแม่น่ะกระสับกระส่ายจะเป็นจะตายให้ได้ใช่
2: ทำไมอีกล่ะยังไม่หายเจ็บหายไข้อีกเลย

0: คุณโอ้ยมาแล้วคุณโอ้ย
1: ชนนียิ้มแฉ่งทำท่าจะขยับจากหน้ากระจกแล้วก็ยกมือทั้งสองข้างเหมือนจะถลาเข้ามากอดเราอย่างตื่นเต้นยินดีแต่แล้วก็ต้องชะงักไปเหมือนจะนึกขึ้นมาได้เธอชำเลืองดูหน้าน้าสาวและก็ทำหน้าแดงๆพยายามระงับความตื่นเต้นถูมือไปมาอย่างขวยเขินคุณชนทิชาก็ยิ้มอย่างรู้ท่า
0: ทำไมไม่ทักคุณโอ้ยล่ะจ๊ะไหนว่าอยากจะรู้อะไรอะไรก็เจ้าตัวเข้ามาแล้วก็ถามเขาสิ
2: คุณไปถึงไหนมา
1: ก็ไม่ไกลแล้วครับแถวระยองนี่เองฮะ
2: แล้วทำไมทีแรกไม่บอก
1: คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปที่ไหนแน่ครับในถุงนี่นะฮะคือเงิน800,000 บาทเป็นเงินสดตามที่ผมบอกเอาไว
0: ้800,000
1: ครับ
0: คุณหาได้จริงๆเหรอคะ
1: ก็รับปากแล้วนะมันต้องพยายามจนสำเร็จเลยครับ
2: ก็ไหนคุณว่าเป็นคนจนไม่มีหัวนอนปลายเท้าแล้วไปเอาเงินที่ไหนมาตั้ง800,000
1: ใช่ครับผมจนตัวคนเดียวร่อนเร่พเนจรแล้วผมก็ขอยืนยันว่าแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เรื่องเงินมันไม่เกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่ของผม
0: คุณไปกู้ยืมมาจากใคร
1: ไม่ได้กู้ยืมใครหรอกครับ
2: คุณไปเอาเงินจากไหนตั้งเกือบล้านฮะ
1: ก็ผมไปหามาโดยบริสุทธิ์นะฮะผมไม่เคยคิดจะปล้นจี้ใครรับเอาไว้ใช้หนี้เขาและจะได้สบายใจฮะ
0: แล้วคุณจะพูดไม่ได้เหรอเอาเงินได้มายังไงอ่ะ
1: อย่าไปสนใจดีกว่าครับแต่ว่ารู้ไว้อย่างว่าเงินนี้เป็นเงินบริสุทธิ์ที่คุณน่าจะพอใจผมขอมอบให้คุณแม่กับคุณน้า
0: สำหรับฉันไม่ต้องจ้ะให้แม่เขาเถอะ
1: ครับถ้างั้นรับไปเสียมันจะมาเอาหรือยังครับเนี่ย
2: ยังค่ะแล้วบอกไม่ได้จริงๆเหรอคะว่าเอาที่ไหนมา
1: ผมขอไม่ตอบนะครับแล้วก็อย่าถามผมอีกเลย
2: แปลกคนจนอย่างเขาสามารถหาเงินล้านมาได้อย่างบริสุทธิ์ในเวลา3 วันปล้นก็ไม่ได้ปล้นจี้ไม่ได้จี้กู้ยืมก็ไม่ใช่เราได้หาเงินแทบตายเหนื่อยสายตัวแทบขาดทีละพันทีละหมื่นยังหาไม่ได้เลยแล้วเขาเนรมิตมาได้ยังไงยื่นส่งให้เราหน้าตาเฉยเหมือนส่งถุงกระดาษเปล่าๆอย่างนั้นล่ะ

0: สบายใจแล้วนะครับที่ช่วยปลดปลื้งความทุกข์ให้แก่คุณแม่คุณชน
1: ลึกลับขึ้นทุกวันนะคุณโอ้ย
0: ผมก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยครับยืนยันว่าผมทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะ
1: เอาเถอะค่ะฉันถือว่าฉันกู้ยืมคุณเมื่อ
0: ผมบอกว่าให้ไงฮะไม่ใช่กู้ยืมในยามที่ผมเดือดร้อนในยามที่ผมจะตายทั้งคุณแม่คุณชนก็ช่วยเหลือผมโดยที่ไม่คิดอะไรมีความบริสุทธิ์ใจต่อผมแล้วทำไมในยามที่เลือดเข้าตาผมจะช่วยตอบสนองน้ำใจบ้างไม่ได้ทำไมจะต้องคิดมากกันด้วยล่ะว่าผมอาจจะไปปล้นไปจี้ไปวิ่งราวไปกู้ยืมน้ำหน้าคนอย่างผมเนี่ยใครก็จะให้กู้ล่ะมีอะไรเป็นหลักประกันแต่ผมจะได้มายังไงโดยวิธีใดก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผม
1: คุณกลัวติดหนี้บุญคุณใช่ไหม
0: ถ้าพูดแบบนั้นโกรธกันดีกว่าหาว่าดูถูกผมนะครับคนเราจะเห็นใจกันได้ก็ในยามยากเท่านั้นขอให้เลิกข้องใจในตัวผมสักทีเถอะนี่จัดงานอะไรกันครับเนี่ยวันเกิดเหรอฮะได้ข่าวจากเจ้าจันทร์มันไม่ทราบว่าวันเกิดของใครแล้วทำไมผมถึงไม่ได้ข่าวมาก่อน
1: มันจัดขึ้นกระทันหันค่ะเป็นวันเกิดของ
2: แม่เขาค่ะความจริงเราไม่ได้จัดเองหรอกเพราะคุณรู้ว่าเราไม่มีเงินแม้แต่จะใช้หนี้จนคุณเองก็วิ่งหัวปั่น
1: ปั่นให้ค่ะ
2: เสียวบ้องใหญ่แล้วนะเราแฟนเฟิร์นที่ไหนกันนั่นเป็นเพียงเงาอดีตปัจจุบันก็เป็นเพียงคนรู้จักกัน
1: ค่ะค่ะปัจจุบันเป็นเพียงคนรู้จักกันอนาคตเป็นแค่สามีภรรยา
2: เด็กคนนี้นี่ปากเสียหรืออีกเนื้อขาดเลยนี่นี
0: ่พอดีเลยนะครับคือผมเองก็ตั้งใจว่ายังไงซะผมจะหาของให้คุณแม่บางสิ่งบางอย่างมันก็ได้เรื่องงามยามดีขอมอบซะเลยครับเอ๊ะยังไง

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
1: โอ้โหสวยสวยเหลือเกินทับทิมสยามน้ำงามเหลือเกินล้อมเพชรมีทั้งต่างหูสร้อยคอกำไรแหวนถึง3วงวงเล็กๆ2วงใหญ่วงหนึ่งเหมาะเข้าล็อกพอดีพอดีเลยนี่เลยนะเขาว่าคนเราคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้จากกันดูสิยายแม่ถึงกับเบิกตาอ้าปากค้าง
2: สูงค่ะเกิดวาสนาฉันกำลังค่ะคุณโอ้ย
3: เรื่องนี้ผมก็อยากจะขอร้องอีกนะว่าอย่าได้ถามว่าได้มายังไงจากไหนราคาเท่าไหร่ผมไม่อยากจะเอาค่าของน้ำเงินมาเปรียบกับค่าของน้ำใจ
1: คุณโอ้ยชอบคิดมากเหมือนยายแม่ของฉันก็เราจะถามถ่ายกันมั่งไม่ได้ใช่เหรอ
3: ก็ผมจะบอกให้
1: เท่าไหร่คะ
3: ประมาณ 100,000 บาท
1: โอ้ยอะไรกันนี่หรือแสนทำไมฉันเคยเจอมันไม่ใช่ราคานี้ล่ะ
3: ผมคิดว่าไอ้ที่บอกไปนี่มันเฉพาะค่าทํากับล้อมเพชรนะแต่ราคาจริงๆของมันแล้วทั่วๆไปก็ประมาณสัก 300,000
1: นั่นสิบอกว่าแสนหนึ่งฉันจะบ้าตาย
2: คุณเอาของมีค่ามากมายมาให้ฉันเพื่ออะไรกันคะแล้วเงินอีกตั้ง 800,000
3: ค่าน้ำใจที่คุณให้ผมนั่นมันมากมายจนเปรียบกันไม่ได้ครับอย่าถือว่าเป็นสิ่งที่มีราคาค่างวดอะไรเลยขอให้เป็นน้ำใจจากคนจนๆเช่นผมเนื่องในวันเกิดของคุณ
1: เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเก็บซะก่อนตอนนี้เห็นแล้วมันบาดตาเอาไว้คืนนี้เอาขึ้นไปมอบบนเวทีนะขอร้องนะเชื่อนะสักครั้งเถอะ
3: ทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะครับ
1: เอาเถอะนะถ้ารักนับถือกันขอให้ตามใจนานะจ๊ะคุณโอ้ยแม่ด้วยจ้ะ
3: ฮะแต่ว่าเสื้อผ้าของผมเนี่ย
1: แต่งกันตามสบายบอกไปหมดทุกๆคนที่เชิญมาไม่ต้องมีพิธีรีตองขอให้มาตามสบายเสื้อผ้าก็ธรรมดาธรรมดาง
3: ั้นก็ขออีกชั่วหน่อยครับมาชนอย่าเพิ่งเขาว่าผมเนี่ยทำฝนเทียมให้ตกไม่ทั่วฟ้านะครับ
1: ทำไมคะ
3: ก็ตั้งใจจะหาอีกสักชุดหนึ่งแต่ตอนนี้เวลามันน้อยกระทันหันก็เลยหาไม่ทัน
1: ช่างเถอะค่ะช่างเถอะฉันไม่ได้ว่าอะไรนี
3: ่ผมคงจะหามาให้ในวันแต่งงานของ
1: ตะบ้าบ้องละนี่ไปนะไปอาบน้ำพักผ่อนซะเดี๋ยวแขกเหลือมาจะได้ออกมาช่วยกันดูแลไปสิ

0: ไงจ้ะสดใสซาบซ่าใช่นะ
1: อะไรก็ไม่รู้นะชนเนี่ยนี่ถ้าไม่เกรงใจหมองานนี้จ้างก็ไม่ลงไป
0: เขาจัดให้เรานะอย่าเล่นตัวนักเลย
1: รู้หรอกหน้าทำไมหมอเทพชายถึงเอาใจหนู
0: รู้ว่ายังไง
1: ไม่บอก
0: เรากำลังจะบอกนะว่าเขาจัดเพื่อเอาใจนะใช่ไหม
1: รู้อยู่แล้วถามหนูทำไม
0: ยังหรอกคนอย่างหมอต้องเอาให้เข็ด
1: จะแกล้งเข้าไปถึงไหนคะเขาก็สารภาพผิดหมดแล้วยืนยันไปก็หมดเรื่อง
0: อ๋อนี่เห็นน้ำไม่มีค่าอะไรเลยเหรอเอะอะก็จะให้หยุนหยวนไปโอ้ยไม่มีทางหรอกโลกนี้สิ้นชายที่พึงเชยจะมีคู่เสียเลยจะดีกว่าเราย่อกันหรือยะ
1: เรียกว่าทีใครทีมันใช่ไหมคะ
0: แน่นอนน้าเคยเจ็บช้ำมาแค่ไหนน้าจำได้เพราะอย่างนั้นเขาจะต้องชดใช้กรรมที่ทำกับน้าเป็นสองเท่าสามเท่า
1: โอ้โหเหี้ยมโหดอมหิต
0: ไม่ต้องพูดมากนะแต่งตัวได้แล้วเอาให้สวยๆหน่อยละเดี๋ยวเชยนะเดี๋ยวจะหมดราคาซะก่อน

0: เป็นไงมั่งครับคุณเด่น
1: ดีขึ้นเยอะแล้ววะ
0: ไอ้รอยช้ำบวมเนี่ยยุบไปหน่อยรู้สึกว่าแผลมันจะแห้งแล้วใช่ไหมครับ
1: เออเฮ้ย
0: ฮะ
1: เล่าอยู่ได้ไงหยิบเอาสิ
0: ครับครับขอบคุณครับเอาสิครับ
1: เออขอบใจเว้ยถามถ่ายอาการของฉันแล้วฉันแค้นใจไม่หายเว้ยไอ้โอ้ยเนี่ยทำฉันแสบที่สุดนะ
0: ครับไอ้โอ้ยกับไอ้ซ่ามันไม่ควรที่จะให้มีชีวิตอยู
1: ่แล้วพวกเขาพูดอะไรถึงฉันบ้างไหม
0: ก็เหมือนเดิมนะครับสั่งเฉียบขาดกูดขันถ้าใครเห็นคุณเด่นให้ไล่ออกมาจากใกล้ถ้าใครไม่ไล่จะมีความผิดถ้าใครสมรู้ร่วมคิดยอมให้คุณเด่นเข้าไปในไร่จะมีโทษถึงไร่ออกจากงาน
1: โอ้ยนี่เขาเห็นฉันมาตัวเสียไปแล้วเหร
0: อธรรมดานะครับผู้แพ้ก็คือคนผิดเราแพ้เราคือผู้ผิดถ้าไอ้โอ้ยแพ้มันก็คือผู้ผิดเป็นเรื่องปกติครับอย่าคิดอะไรมากเลยครับดื่มดีกว่า
1: แล้วแกคิดอย่างเขามา
0: ถ้าผมคิดอย่างเขาเนี่ยผมคงไม่มาหาคุณเด่นหรอก

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เนี่ย
1: สิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: music. Chiang Mai Radio, fresh enough.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ
2: สอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอมั้ยคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธอ
10: ไม่อะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
12: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
12: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
12: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้าย

0: ลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio M โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
9: Mass FM

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติที่นี่92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอนะคะทำงานกันสัปดาห์นี้เดี๋ยวก็มีวันหยุดพิเศษกึ่งกลางสัปดาห์ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะคะช่วงวันหยุดที่ผ่านมาฝนฉ่ำมากๆสำหรับเชียงใหม่และวันนี้ก็น่าจะฉ่ำอีกวันหนึ่งด้วยปริมาณฝนร้อยละ70ของพื้นที่หลายอำเภอนะคะปริมาณฝนยังเยอะอยู่ประมาณ35ถึง65มิลลิเมตรตอนเหนือทั้งแม่อายฝางชัยปราการค่ะแม่แตงด้วยนะคะเสมิงแม่ริมสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันป่าตองแม่วางรวมถึงอมก่อยด้วยค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: FM

0: จหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: กลยุทธ์4ไม่คือไม่กลัวไม่เหนื่อยไม่ท้อและไม่มีปัญหาหลักการบริหารที่ดีคือเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนร่วมงานเห็นเป็นนักบริหารที่นำพาบริษัทไปในแต่ทางที่รุ่งเรืองคอยเป็นกำลังใจให้กันบ้างและที่สำคัญต้องพยายามมองโลกเชิงบวก
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
3: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
5: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
6: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
5: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
6: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
6: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
5: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
5: 240-77
7: เชิญนะคะมีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ของชาวเชียงใหม่ที่รวมแบรนด์ดังร้านเด็ดและบรรยากาศอบอุ่นไว้ในที่เดียวช็อปง่ายใกล้บ้านไม่ต้องเข้าเมืองก็ช็อปได้ครบไม่ว่าจะช้อปปิ้งซื้อวัตถุดิบของใช้เข้าบ้านหรือจะแวะทานอาหารร้านดังไปจนถึงแวะทำธุระให้ตัวเองประหยัดทั้งเวลาและพลังงานในการเดินทางเพียงแค่คุณมาที่มีโชคพลาซ่าค่ะติดต่อกันได้นะคะทาง LINE @mechokplaza โทรศัพท์0885472025 0866594498ค่ะ
3: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4การเวลา
8: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
3: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
8: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
3: From passion to creation
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
3: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุง

0: เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้กำแพงเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นครั้งแรกคราว

0: ร้างเมืองโดยพญามังรายเมื่อปีพุทธศักราช1839โดยกำแพงเมืองชั้นนอกเป็นกำแพงดินส่วนกำแพงเมืองชั้นในยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเป็นกำแพงดินหรือเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐแต่ดร.ฮันส์เพนท์สันนิษฐานว่าพญามังรายสร้างกำแพงเมืองชั้นในด้วยดินมี3ชั้นเหมือนเวียงสุโขทัยเวียงเชียงดาวเวียงพร้าวและเวียงโบราณอื่นๆต่อมาสมัยพญาผาอยู่ราวปีพุทธศักราช1885ได้รื้อกำแพงดินเดิมนี้ให้เหลือเพียงชั้นเดียวแล้วก่ออิฐหุ้มกำแพงดินนั้นและให้ขุดคูเวียงรอบกำแพงอิฐกว้างประมาณ15เมตร
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยและขอบคุณนักกีฬาทุกทีมที่ร่วมสร้างความสนุกและความประทับใจให้แฟนวอลเลย์บอลตลอดการแข่งขันซึ่งเมื่อวานนี้เป็นนัดสุดท้ายนะคะปรากฏว่าทีมชาติไทยพังงาดคว้าแชมป์ซีวีคัพ2026เลข2นักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งปิดฉากสนามเชียงใหม่ด้วยชัยชนะเหนือเวียดนามก่อนคว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดคว้าเพิ่มอีก3คะแนนรวมเป็น9คะแนนเต็มรั้งอันดับ1ของตารางพร้อมคว้าเหรียญทองในศึก BYD DMI 6 Civic Cup 2026โดยสรุปอันดับการแข่งขันอันดับ1ทีมไทยนะคะแข่ง3นัดชนะ3แพ้0 9คะแนนได้เหรียญทองไปครองอันดับ2ฟิลิปปินส์ค่ะแข่ง3นัดชนะ2แพ้1ได้6คะแนนคว้าเหรียญเงินไปครองนะคะส่วนอันดับ3เป็นของอินโดนีเซียแข่ง3นัดชนะ1แพ้2ได้2คะแนนรับเหรียญทองแดงและอันดับ4ได้แก่เวียดนามค่ะแข่ง3นัดชนะ0แพ้3ได้1คะแนนนะคะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
3: Your happiness, our happiness.

0: ชียงใหม่
1: วิจัยพบนะคะว่าการเผยแพร่เรื่องตลกขบขันในเชิงบวกนั้นสามารถช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานได้ถึง 5% เลยล่ะค่ะอย่างเช่นเรื่องราวของลูอิสแซชฟรายซึ่งเขาดำเนินธุรกิจค้าคอมพิวเตอร์ผ่านการสั่งซื้อทางอีเมลในขณะที่เขาดำเนินธุรกิจอย่างจริงจังเขาก็ถือเรื่องของการมีทัศนคติเชิงบวกอย่างจริงจังเช่นเดียวกันค่ะลูอิสบอกว่าผมคิดว่าถ้าคุณรู้สึกสนุกสนานคุณก็จะสามารถทำได้ดีเราไม่สามารถอดทนต่อคนที่ไม่มีความกระตือรือร้นได้ลูอิสจึงพยายามเสาะหาพนักงานที่ต้องการจะทำงานและพวกเขาก็พยายามที่จะหาสถานที่ทำงานที่พนักงานของเขาจะรู้สึกมีความสุขในการทำงานนั่นเองค่ะและเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้พนักงานปฏิบัติตามหน้าที่ของพวกเขาได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการทำให้พวกเขาต้องการที่จะทำงานและวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้พนักงานมีความกระตือรือร้นอยากที่จะทำงานนั่นก็คือการสร้างความสนุกเล็กๆน้อยๆในสิ่งที่เราทำได้ในองค์กรของเรานั่น

0: จัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้
2: ล
1: ดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวดีสำหรับคุณที่มองหามอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนิยมพาณิชย์ถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัดค่ะทั้ง Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giorno Plus Lead และ PCX โดยมีส่วนลดในงานนี้นะคะสูงสุดถึง 7,000 บาทพร้อมของแถมอีกเพียบพลาดไม่ได้ค่ะมองหามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตมาที่นิยมพาณิชย์โดยเฉพาะ Honda Wave และ Honda Scoopy ลดสูงสุดถึง 6,000 บาทราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะของแถมรายการนี้จัดเต็มเพียบมีให้เลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือจะเป็นเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่ากว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้นที่นิยมพาณิชย์มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศอย่าลืมนะคะนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
5: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสโพลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
4: ฟอร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
5: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
4: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420

คุณผู้ฟังคะถึงเวลาที่วันนี้คนไทยควรใส่ใจในความเป็นแบบอย่างของเยาวชนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครๆโดยเฉพาะความเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพแม้นต้นทุนชีวิตจะต่ำก็ตามแต่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะที่การบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบย่าหลุนพร้อมยกย่องหลุนโซโล่เป็นเยาวชนต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าทุนจุฬาชนบทมีดีมากกว่าเรื่องของทุนทรัพย์นั่นคือทุนชีวิตที่ยังสามารถพัฒนาตนเองได้เป็นที่ประจักษ์เชื่อว่าหลุนได้สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเรียนความสำเร็จให้กับน้องๆได้อีกหลายๆคนในประเทศไทยพร้อมกราบขอบพระคุณย่าหลุนที่เลี้ยงดูแลหลานชายมาเป็นอย่างดีในบรรยากาศงานศพของหลุนโซโล่หรือนายบวรทัศน์เป็งสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียในคืนที่2กับการสวดพระอภิธรรมให้น้องหลุนศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานสวดพระอภิธรรมโดยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าในบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและการให้ทุนจุฬาชนบทสิ่งที่ทางจุฬาให้มาสิ่งที่มากกว่านั้นคือทุนชีวิตของน้องหลุนวันนี้หลุนคือต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นสำหรับรุ่นต่อๆไปตนเชื่อว่าความหมายและคุณค่าของทุนจุฬาชนบทที่ทางมหาวิทยาลัยให้ได้ส่งผลให้ประชาชนทุกคนเห็นว่าการพัฒนาไม่ใช่เพียงแค่การให้ในเรื่องของทุนทรัพย์แต่เป็นการพัฒนาทุนชีวิตน้องหลุนได้สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาให้กับน้องๆหลายๆคนในประเทศไทยได้เดินตามความฝันของตัวเองแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีของเยาวชนนี่คือความหมายของทุนจุฬาชนบทที่สร้างทุนชีวิตให้กับเยาวชนและขอกราบขอบคุณคุณย่าหลุนที่ได้เลี้ยงหลานเป็นอย่างดีเป็นคนสาธารณะที่ดีมีความคิดที่ดีถือเป็นแบบอย่างต่อไปขอบคุณครอบครัวที่ทำให้มีหลานเป็นต้นแบบให้กับสังคมส่วนทางด้านแม่ครูซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์นางดอกแก้วรัชโพบอกว่าส่วนตัวก็เคยสอนอยู่ที่โรงเรียนสมเด็จที่หลุนเรียนแม้นจะไม่เคยรู้จักแต่การนำเสนอผลงานทางช่อง YouTube ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นความวิริยะอุตสาหะไม่ย่อท้อ

ังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องพีระทายารังสีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5ที่ได้รับคัดเลือกเป็น1ใน2ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการโตชิบา Youth Club Asia Volume 112026ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งตลอดกระบวนการคัดเลือกนักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองลงมือทำสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสังคมและการทำงานร่วมกับชุมชนเข้ากับเป้าหมายของตนเองได้อย่างมีเหตุผล

0: ทแม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
1: และสาขาถนนสมโพธิ์เชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อแม่เพียงสละเวลาไม่กี่นาทีนะคะเลือด1ถุงของคุณอาจจะช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิตเพราะการให้โลหิตคือการให้ชีวิตค่ะมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในวันแม่แห่งชาตินะคะพุธที่12สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงณชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติเปลี่ยนความรักที่มีต่อแม่ให้เป็นพลังแห่งการแบ่งปันสู่สังคม1คนให้หลายคนรับให้โลหิตเท่ากับให้ชีวิตนะคะ12สิงหาคมนี้ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อแม่ที่ชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนค่ะ

0: เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่จะมาถึงปีนี้12สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญซึ่งคงเป็นที่ประจักษ์ดีนะคะในปี2569นี้นับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ค่ะ
1: Mass FM
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณผู้ฟังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ฟอร่าบีไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทายาทในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ Fora Bee Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน Fora Bee ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ Fora Bee Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977ค่ะ
1: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
1: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศิสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM Your happiness, our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD
10: ีทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92.

คำเฉยๆค่ะแต่เป็นคำเฉยๆที่อยากจะฟังทุกวันเราฟังแล้วมีความรู้สึกแล้วก็ฟังแล้วเหมือนมีพลังใจไม่ว่าจะเป็นคำว่าคิดถึงคำว่ารักอะไรต่างๆนานาซึ่งก็เป็นคำพูดดีๆนะคะเป็นคำเฉยๆที่น่าฟังมาก Big and the Super Band เพลงนี้ก่อนนั้นมีงานของบอยปอดกับรักคุณเข้าแล้วนะคะเข้าสู่เช้าวันใหม่และสัปดาห์ใหม่ค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะคะมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยในทุกเช้าของเรากับการเริ่มต้นกันด้วยค่ะซึ่งก็ทำงานแค่2วันวันนี้และพรุ่งนี้เดี๋ยววันพุธกลางสัปดาห์วันแม่แห่งชาติก็ได้พักกัน1วันพาแม่ไปกินข้าวพาแม่ไปเที่ยวไปทำบุญบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วไม่ได้แค่รักท่านแค่วันเดียวแต่มันจะพิเศษมันจะสเปเชียลมากๆเพราะว่าหลายคนจะบอกรักแม่ได้แบบไม่เคอะเขินนั่นเองนะก็เป็นวันดีๆของเราอีก1วันก็คือวันแม่แห่งชาติในวันพุธที่12สิงหาคมค่ะและหลังจากนั้นก็เป็นวันที่ต้องลุยงานกันต่อหลังจากวันหยุดพิเศษวันแม่แห่งชาติแล้วทำงานยาวๆถึงสิ้นเดือนเลยนะเพราะว่าหมดวันหยุดพิเศษแล้วค่ะคุณน้าฟังฟังเพลงพร้อมด้วยกันในเช้านี้ของเรากับอากาศที่ยังคงต้องลุ้นกันต่อซึ่งช่วงนี้ก็ลุ้นกันทุกวันเลยทีเดียวค่ะฝนฟ้าก็ตกเป็นระยะบางจุดก็เจอน้ำท่วมกันหนักเลยทีเดียวนะแต่ว่าบางที่ก็ยังไม่มีอย่างน้ำปิงเองก็ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ค่ะคุณน้าฟังก็เท่าที่ดูสถานการณ์เรื่องของระดับน้ำก็ยังโอเคยังได้อยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝากให้ระมัดระวังสังเกตกันบ่อยด้วยกันละกันนี่ก็ดูน้ำปิงหลังสถานีแล้วก็ลุ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะไว้ไม่ดูอากาศเช้านี้กันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าวันนี้กับวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะคะภาคเหนือบ้านเราค่ะยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 24.6 องศาและสูงสุดที่ 31.3 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศยามเช้าของเชียงใหม่บ้านเราลุยกันต่อกับการทำงานในเช้าวันที่อากาศสบายๆแม้จะมีเมฆปกคลุมอยู่ก็ลุ้นเรื่องของฟ้าฝนเพราะว่าอาจจะตกได้แต่บางทีแดดเข้ามาได้อย่างเมื่อวานนี้กลับบ้านดอยสะเก็ดแดดแรงทีเดียวแต่ก่อนที่แดดจะแรงฝนก็พรำเช่นเดียวกันนะคะเจออากาศหลายสิ่งหลายอย่างดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าให้ป่วยตอนนี้แล้วกันค่ะอีกหนึ่งเพลงงานเพราะๆจากพี่ป้อมเกริกศักดิ์นะคะอยากจะมีเธอค่ะ

0: งเก่าของพี่โจ้นะคะจากอัลบั้มซิมพรีมีค่ะมีเพลงเก่ามาร้องจริงๆเพลงนี้ร้องหลายเวอร์ชันมากๆเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของพี่โจ้อมรินทร์กับเติมใจให้กันนะคะก่อนนั้นงานของพี่ป้อมเกริกศักดิ์กับอยากจะมีเธออยากจะมีความสุขในการใช้ชีวิตก็ต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเองโดยเฉพาะความขยันนะคะช่วงนี้หลายคนมีความรู้สึกว่ามันจะมีความขี้เกียจมาเกาะบ่อยเหลือเกินเอาชนะได้ก็จะทำให้เราเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะวันนี้คือครึ่งหลังของปีละยังไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีต้องขยันเข้าไว้เพราะว่าโบนัสก็รออยู่คลิปเที่ยวก็ยังรออยู่เช่นเดียวกันในช่วงของปลายปีนะคะอย่างเช่นการตั้งเป้าหมายเล็กๆการออกกำลังกาย10นาทีต่อวันหรือว่าการหาเวลาในการออกกำลังกายการกินของที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป้าหมายเล็กๆลองทำดูนะคะใช้ได้ที่5นาทีค่ะก็คือการเริ่มทำแค่5นาทีแล้วก็อาจทำต่อจนจบก็ได้เพราะได้ทำลงมือทำแล้วมันจะทำให้เราแบบมีความรู้สึกว่ามันไปได้นะทำได้เรื่อยๆสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนการทำงานอย่างเช่นการจัดโต๊ะให้เรียบร้อยลดสิ่งรบกวนให้ระวังตัวเองด้วยค่ะจะเป็นกาแฟสักแก้วหนึ่งขนมอร่อยหลังจากทำงานเสร็จนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมทีละนิดค่ะเช่นนอนให้เร็วขึ้นกินให้ดีขึ้นหาสิ่งกระตุ้นหรือว่าแรงบันดาลใจอย่างเช่นการได้ดูคลิปของศิลปินที่เราชอบหรือว่าสิ่งที่เราชอบนะหยุดโทษตัวเองด้วยค่ะถ้ารู้สึกว่าผิดที่ขี้เกียจนะให้เริ่มใหม่อย่างใจเย็นการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาทำได้ก็เก่งไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวนะคะและเช้านี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับการเดินทางกันด้วยบรรยากาศในเช้าของวันจันทร์ก็คึกคักมากๆเพราะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าไปไหนสะดวกที่สุดก็คือการขับรถของเราเองไปเที่ยวไปทำงานได้หมดเลยทีเดียวค่ะแพลนใครที่กำลังอยากจะหารถดีๆสักคันหนึ่งต้องแวะที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ซึ่งเรามาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ด้วยเงื่อนไขจากเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Full Feel ดีลคนไทยให้ออกรถได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ฟังกับข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่แวะไปกันได้เทสต์ได้กันได้ทุกรุ่นนะคะ Full Feel คนไทยดีลสุดคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทกันด้วยค่ะคันไหนก็ดูดีขับสบายข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชอบ Toyota Fortunerสัมผัสความคุ้มค่าที่ออกแบบมาเพื่อคุณค่ะผ่อนเริ่มต้น 9,595 บาทต่อเดือนพร้อมประกันภัยชั้น1หรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% พร้อมประกันภัยชั้น1เช่นเดียวกันนะฮะจนถึง30สิงหาคมนี้ค่ะแวะกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะ
1: คุณเคยรู้บ้างไหมว่า
0: พลพลและไก่มีสุขกับป้อนค่ะ
1: คิดถึงคุณอยู่นะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: เช่นชื่อริมระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิริมระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพ

ไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปและง่ายเกินไปนะคะ Superman is not easy Fight for fighting เพลงนี้ค่ะก็ดังนั้นมีอัลฟาวันด้วยกับไอซ์วาการรายการกับ45นาทีแล้วนะคะแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงแบบสายๆของวันจันทร์กันนะคะทำโน่นทำนี่แป๊บๆก็ผ่านไปในแต่ละวันไวทีเดียวค่ะและช่วงนี้ฝนก็ตกฉ่ำมากๆชวนคุณมาดูแลบ้านรับหน้าฝนกันดีกว่าแวะไปช็อปสินค้าที่ดีด้วยกันได้ที่ Golden House ได้เลยนะคะฝนมาแล้วค่ะบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายเพราะปัญหาเล็กๆถ้าทิ้งไว้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่และก็ค่าซ่อมก็จะแพงด้วยค่ะวันนี้ Golden House ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายทีเดียวค่ะพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่ Golden House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะและหน้าฝนนี้อย่ารอให้ไฟดับแล้วค่อยเตรียมตัวไฟฉุกเฉินคืออุปกรณ์สำคัญที่ทุกบ้านควรจะมีค่ะเพราะว่าเกิดไฟดับเนี่ยจะส่องสว่างได้ทันทีช่วยทำให้มองเห็นทางเดินลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความอุ่นใจให้กับทุกคนในบ้านเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ในหน้าฝนเลือกซื้อไฟฉุกเฉินคุณภาพได้ที่ Golden House ทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ช็อปที่Golden House ผ่อนสบายสุดคุ้ม 0% นานสูงสุด10เดือนนะคะและจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1160ค่ะและ Golden House นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางใกล้ๆก็Golden House สาขาลำพูนก็ไปช็อปได้เช่นเดียวกันนะคะยินดีให้การดูแลบ้านคุณเป็นเรื่องง่ายช็อปสบายใจไป Golden House กันนะคะกันกับของชนวดเพลงนี้ค่ะ

0: เพลงเก่านะคะงานของเจสซี่เจเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเจสสิก้าเจนะคะ Broken Heart Woman ค่ะไปได้ฟังสนานก่อนหน้านั้นมีชันวาดกับ If That Okay With Youแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วด้วยนะคะแดดก็เริ่มน่าจะเริ่มมาบ้างแล้วนะคะล่าสุดตอนนี้หลายที่ต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมกันในโซนหลายๆที่เลยทีเดียวล่าสุดมีการประกาศจากจังหวัดน่านบ้านไหนที่อยู่ใกล้ๆต้องระมัดระวังเลยค่ะเพราะว่าน่านนี่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังนี่ก็แอบไปเห็นนะในไลฟ์ TikTok ของหลายๆคนช่วงนี้ยุคนี้สมัยนี้นะคะความสื่อสารกันค่อนข้างรวดเร็วมากๆก็คือชาวบ้านทั่วไปก็กลายเป็นนักข่าวหมดเลยค่ะบ้านไหนที่อยู่บ้านติดริมน้ำก็จะไลฟ์สดบรรยากาศของน้ำท่วมเมื่อวานนี้นครพนมเนี่ยเจอหนักเลยทีเดียวในโซนของอีสานนี่ฝนก็เยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่บ้านเราในเชียงใหม่เนี่ยตัวเมืองก็ตกบ้างเล็กน้อยแต่ว่าแถวๆโซนแม่อายเอ่ยเวียงแหงเชียงประการเชียงดาวตกหนักมากๆเลยทีเดียวต้องเฝ้าระวังต่อไปในเรื่องราวของฟ้าฝนนั่นเองนะคะแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจจุนและพี่ตื่นกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเพลงสากลและก็มีเช่นสองติดตามกันได้ช่วงบ่ายๆกันละกันชั่วโมงหน้าดีเจจุนรออยู่ไปพร้อมกับเลดี้กาก้าAlejandro เพลงนี้แล้วกันนะคะทำงานให้สนุกกับเช้าของวันจันทร์สวัสดีค่ะ
1: I know that we are young and I know that you may love me but I just can't be with you like this

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลสั่งตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมภัยแล้งภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินให้ผู้ว่าลุยช่วยประชาชนหน้างานได้ทันทีร้อยเอกหญิงภัทดารัศทองสลวยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่พอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีนอกจากนี้ในข้อสั่งการดังกล่าวยังกำชับโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าและต้องไม่ปล่อยให้ระเบียบหรือขั้นตอนทางราชการกลายเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกๆหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุถึงมาตรการระยะยาวว่าสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรัฐบาลได้สั่งการให้เร่งประเมินน้ำต้นทุนและสำรองน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งประสานเกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกส่วนกรณีหลังเกิดเหตุอุทกภัยให้เจ้าหน้าที่ปูพรมสำรวจและเร่งจ่ายเงินเยียวยาฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดเพื่อคืนชีวิตปกติให้ประชาชนให้ได้ไวที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนส วยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโช

0: คูณ2สมาชิกเดอะวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up

ัฒนาการทางดนตรีของน้องเจ้านายนี่ขยับขึ้นเรื่อยๆนะฮะคุณฟังมิสซิรีครับอกหักฮะก็ได้ดุนเรสปินกับรักไหมแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมง The Graphy กับแพทเธอร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคมครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่จะมีวันหยุดกลางสัปดาห์พอดีเลยคือตรงกับวันแม่12สิงหานะครับก็ไม่สามารถจะไปชนกับฝั่งไหนฝั่งหนึ่งได้นะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าวันหยุดวันแม่ตรงวันศุกร์อะไรอย่างนี้เนาะหรืออาจจะเป็นวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นวันหยุดยาวอีกเพลงใหม่นะฮะให้คุณได้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะเพลย์ลิสต์ในแทร็กที่กำลังถูกปล่อยออกมาครับไม่ว่าจะเป็น New Release นะฮะหรือว่าเพลงที่ปล่อยมาได้ประมาณสัก 3-4 วันในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะอัปเดตให้ทุกวันจันทร์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์เรื่องฝนฟ้านิดนึงนะฮะวันนี้จะมีฝนตกถึง 70% ด้วยกันนะครับอันเนื่องมาจากร่องมรสุมของภาคเหนือตอนบนนะฮะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยนะฮะกำลังค่อนข้างแรงครับช่วงนี้จะมีฝนตกสะสมที่ค่อนข้างจะหนักด้วยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะฮะก็มีการส่งแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์แล้วนะครับผู้ฟังโดยเฉพาะพื้นที่ที่แม่แตง5ตำบล3อำเภอด้วยกันนะฮะ

0: ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีอำเภอเวียงแหงเชียงดาวแล้วก็แม่แตงนะครับ3อำเภอเนี่ยนะฮะที่มีโอกาสได้รับน้ำปริมาณค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่5ตำบลครับตั้งแต่ตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงเนาะตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงแล้วก็ตำบลแสนไหอำเภอเวียงแหงครับแล้วก็ตำบลเมืองคองนะฮะที่เชียงดาวแล้วก็ตำบลกึ๊ดช้างที่แม่แตงนะครับเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากกระแสไฟฟ้านะครับดูแลทั้งเด็กผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะครับดังนั้นใครที่มีญาติพี่น้องหรืออยู่ในพื้นที่5ตำบลนี้ให้ช่วยกันกระจายข่าวนะครับไปถึงพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้ฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะฮะตอนนี้เอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกๆคนกันด้วยนะครับเอาละครับอัปเดตเพลงใหม่กันต่อนะฮะมาที่เพลงใหม่จากว่านธนกฤตครับเพลงนี้ได้ energy ใหม่นะฮะร่วมงานกับน้องมาร์คัสนะฮะจากบัสครับได้ energyใหม่ๆแล้วก็เพลงใหม่ๆที่พูดถึงเรื่องของความรักนะครับคุณผู้ฟังมาดูความหมายของความรักในเพลงนี้ฮะชื่อเพลงว่าเหตุผลของคำว่ารักซิงเกิลใหม่ครับจากว่านธนกฤตแล้วก็น้องมาร์คริสนะฮะจากบัสครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ก็คุณมันมีความรักนะฮะรักจนไม่ไหวแล้วโอ้ยครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็น้านูนจากวันธนกฤตแล้วก็น้องมาคริสเหตุผลในคำว่ารักนั่นเองนะครับแหมเพลงรักดีทั้งนั้นเลยทีเดียวขอบคุณในช่วงนี้นะฮะคู่ฟังกับ MG Able นะครับน้องใหม่ล่าสุดเลยครับทำให้คุณหลงรักได้เลยนะฮะคันนี้เนี่ยใครที่ไปนั่งไปทดลองขับไปทดสอบสมรรถนะบอกเลยครับว่าตกหลุมรักแน่นอนนะฮะเพราะดีไซน์เขาน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายนะครับแถมเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ระบบช่วยการขับขี่ฮะห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายนะครับนั่งเบาะนั่งของเรามีระบบเป่าลมด้วยนะแล้วก็ด้านหลังได้จุของได้เยอะมากครับถึง480ลิตรด้วยครับสำหรับการชาร์จนะฮะ1ครั้งเต็มๆนี่วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและที่สำคัญครับการบริการหลังการขายคุณสบายใจได้หายห่วงเลยครับกับศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับแวะไปดูได้เลย MG Urban นะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะฮะตอนนี้ทุกโชว์รูมเรามีรถให้คุณได้ไปทดลองขับนะครับพร้อมกับรถส่งมอบให้คุณด้วยถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะแวะไปกันได้นะครับที่ MG โชว์รูมของเราทั่วประเทศกันได้เลยครับมาเพลงใหม่กันต่อนะฮะเพลงนี้พูดถึงเรื่องของความรักอีกแล้วนะครับเพลงนี้น่ารักมากนะฮะน่าจะเป็นอีกหนึ่งลิสต์ที่จะเข้าไปอยู่ในงานแต่งงานนะคุณผู้ฟังเพลงใหม่ล่าสุดจากเรนิสราครับชื่อเพลงว่าเห็นหน้าเธอแล้วอยากแต่งงานน่ารักแค่ไหนไปติดตามกันได้และนี่คือ Fashion Track ครับเพลงใหม่ของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fashion Track

0: น่ารักจังเลยฮะฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอินและมีความรักเพิ่มขึ้นเลยนะฮะนี่คือเห็นหน้าเธอแล้วอยากแต่งงานครับจากเรนิสรานะฮะซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่กี่วันเองนะคุณผู้ฟังขอบคุณนะครับในช่วงนี้กับพายุชิงใหม่นะครับคุณผู้ฟังฮะใครที่กำลังจะเข้าพิธีวิวาห์และอยากได้ทรงผมแบบแหมนะฮะเข้ากับความสวยงามความเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาววันนี้ไปเลือกวิกผมกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเรามีวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับมีทั้งบริการคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีนะฮะเจ้าบ่าวว่าต้องหล่อนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าต้องสวยนะฮะที่สุดในงานเลยครับวันนี้แวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ HiYou เชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าฮะซึ่งเราเปิดบริการทุกวันนะครับสอบถามหรือโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ฮะ HiYou เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรานะครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม HiYou ครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทางแฟนเพจที่ HiYou Wix นะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงใหม่กันต่อ
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Official
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: แล้วดูเหมือนไม่ดีนะแต่เพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่3ของเธอหรือว่า Your Third ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับส่งต่อเพลงเพราะแล้วก็เพลงใหม่ให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันนะครับสำหรับซิงเกิลแล้วก็รวมไปถึงเพลย์ลิสต์ในชั่วโมงนี้ครับขอบคุณด้วยกับฟลานิวนะฮะอย่าปล่อยให้ความปวดมาขัดจังหวะของคุณนะไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่หรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆนะครับอาการเหล่านี้จัดการด้วยฟลานิวครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิซาเลตครับที่สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดเพียงแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการนะครับตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยคุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนะครับมีฟลานิวติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอนะครับครีมบรรเทาปวดฟลานิวจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับคุณผู้ฟังปะขยับกันต่อครับไปที่เพลงใหม่จากพีพีครับพีพีกริดส่งซิงเกิลนี้มานะฮะดนตรีสไตล์แบบป๊อปสดใสสอดใส่เนื้อหาเปรี้ยวเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะติดตามได้เลยครับกับ You Candy ซิงเกิลใหม่จากพีพีกริดครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

เราเรียกคนที่เรารักมันจะเรียกว่า my sweet นะฮะแต่บางทีเราก็อยากเป็นคนรักของคนอื่นบ้างก็อยากเป็น your candy ครับ your candy ครับจากพี่พิกฤตซิงเกิลใหม่นะฮะในช่วงนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับคุณผู้ฟังวันนี้อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะฮะกับลานาโฮสปิทอลนะครับซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้เลยทาง iOS และก็ Android นะครับแอปเดียวนะฮะครบจบเลยนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลลานาเองเราออกแบบแอปนี้มาเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นลดการพกพาเอกสารนะครับแล้วก็สามารถช่วยให้คุณนั้นเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นครับซึ่งในแอปนะฮะสามารถที่จะดูคิวการตรวจก่อนพบแพทย์ได้เลยนะครับดูประวัติการรักษาดูใบนัดหมายดูประวัติการรับยานะครับดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับรวมไปถึงข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆได้สะดวกแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะฮะทั้งในส่วนของ App Store แล้วก็ Google Play นะครับพิมพ์หาคำว่า Lana Hospital แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับคุณผู้ฟังแอปเดียวครบจบนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะกับที่โรงพยาบาลลานานั่นเองนะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: เออถ้าสังเกตที่ผมเพิ่งเห็นว่าเพลงทุกเพลงที่เปิดมานี้เป็นเพลงแนวความรักอินเลิฟมาเลยนะฮะทั้งแต่งงานนะฮะเพลงที่มีความสุขใดๆก็แล้วแต่นะครับนี่คือเพลงใหม่จากก๊อฟพิชยะครับชื่อเพลงว่า Mary Jane นะฮะซึ่งก็แน่นอนครับ Mary Jane ก็ต้องอยู่ใน Spider-Man นะฮะเพราะฉะนั้น Spider-Man ก็มี Mary Jane เพราะฉะนั้นเธอก็ต้องมา Marry Me ฮะคุณผู้ฟังเพลงน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับพูดถึง Spider-Man นะคุณผู้ฟังตอนนี้มีแต่คนฮิตใส่ชุด Spider-Man กันเต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาพยนตร์ที่กำลังจะมาในช่วงสัปดาห์หน้านะฮะติดตามได้เลยกับรินลดาครับ The Influencer นะฮะเป็นเรื่องราวของพี่สาวอินฟลูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่มาพร้อมกับความสยองความดุความโหดความแรงทะลุสัญญาณ 5G นะครับเมื่อรินลดาครับอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างตัวเองนะครับจากชั้น14ของระฟ้าคอนโดมิเนียมสั่งเวชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมโอกาส49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสะสางทุกอย่างที่ค้างคาครับโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ติดตามมาจากปรโลกคอยคุมกฎเวลาและก็ปอครับชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวที่แสนรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมสร้างกันขึ้นมานะครับติดตามการแสดงของโยชิลิลดานะครับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชานะครับพร้อมกับนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายนะฮะลิลดา The Influencer ครับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีพร้อมเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์นะครับติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับชั่วโมงหน้ากลับมาอัปเดตเพลงใหม่กันต่อมีเพลงอีกมากมายรอคุณอยู่หลังเบรกข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
1: The Great T-Pop Music Station in Chiang Mai
2: 92 Chiang Mai Radio

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่10สิงหาคม69ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ระนองและพังงาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบาย

0: ใจมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff เริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
6: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดมือ

0: ยกดทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radioชิงใหม่ Radio Gossip Song กับรายการ Freshen Up โดย

0: ็นเพลงที่คุ้นทั้งดนตรีแล้วก็คุ้นทั้งเสียงร้องนะฮะเสียงร้องที่คุ้นแน่นอนครับคุณการเดอะพาร์กินสันไหมครับ
1: คงทำได้แค่ทำใจ
0: ส่วนทุกทำนองแล้วก็ดนตรีนะฮะจากมีนนะครับคุณผู้ฟังและเพลงนี้ชื่อเพลงว่า To Reach You ฉันทำอะไรได้ครับและก่อนหน้านู้นจากบูมซาวรัตนะครับรอวันที่ใจฉ่ำสองเพลงเริ่มต้นกันต่อนะครับสำหรับชั่วโมงที่สองในวันจันทร์ที่เราจะอัปเดตเพลงใหม่นะครับมาถึงอีกหนึ่งเพลงนะฮะคุณผู้ฟังจากเฮิร์สนะฮะซึ่งได้คุณข้าวจากเฟลโลมาร้องด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้เพราะมากเช่นเดียวกันนะฮะซิงเกิลใหม่แล้วก็แทร็กใหม่ครับเพิ่งปล่อยออกมาสองวันที่แล้วเองครับกับเพลงนี้ชื่อว่าเธอเสมอมา
2: Chiang Mai Radio Fresh and Track

0: ซิงเกิลใหม่จากทิลลี่เบิร์ดครับชื่อเพลงว่าจำเลยฮะขอน่ารู้จากเฮิร์สนะครับเธอเสมอมาฟิชเชอริ่งกับคุณข้าวเฟลโลนะครับยังคงสต็อกเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะเพลงอัปเดตคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในชั่วโมงนี้ขอบคุณกับ Global House นะครับตอนนี้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะฮะไปหลายวันพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าบ้านใครมีปัญหาเรื่องของรอยซึมรอยรั่วนะครับอย่าปล่อยให้บานปลายนะฮะ Global House ชวนคุณมาซ่อมบ้านกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบทุกตัวในการซ่อมแซมครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายนะครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีกับคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะครับชอบบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขานะครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวครับที่ Global House นะฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับขยับกันต่อนะฮะมาที่เพลงใหม่ครับคุณผู้ฟังล่าสุดนะฮะจากซาร่าซาโรรานะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์นะฮะอย่าขอพี่เจนนะครับ Don't to be any emotional แหมนะชื่อเพลงแต่เพลงชื่อซีรีส์ก็ตามไม่ทันจริงๆฮะเอานะฮะไปติดตามเพลงนี้นะครับเพราะมากเช่นกันนะครับจากซาร่านะฮะชื่อเพลงว่าเคยรักกันหรือเปล่า
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับพักผ่อนไม่พอหรือว่าทำงานหนักมาทั้งวันนะฮะอย่าปล่อยให้ร่างกายของคุณทรุดโทรมนะครับให้คุณแย่ไปกว่านี้วันนี้ให้อลินามินเอ็กซ์พลัสครับดูแลคุณกับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณนะครับเพราะตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองอลินามินเอ็กซ์พลัสครับเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกนะครับแค่วันละหนึ่งครั้งหลังอาหารซึ่งในนั้นจะเต็มไปด้วยส่วนประกอบสำคัญโดยเฉพาะมีเฟอร์ซันไทอะมีนครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นยังมีวิตามิน B6 นะครับ B12 แล้วก็วิตามิน E พร้อมกับแคลเซียมแพนโททิเนตครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุดนะฮะมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียหรือว่าต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วยนะครับช่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับคุณผู้ฟังนึกถึงอลินามิน X Plus ครับพร้อมไปต่อได้เลยนะฮะหาซื้ออลินามิน X Plus ได้นะครับที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วย
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ชิคเก้นคอยครับจากทัตทูคัลเลอร์นะครับในช่วงของวันแม่ที่จะถึงนี้นะฮะคุณฟังทางโตโยต้าเชียงใหม่ครับเรามีโปรวันแม่นะครับพาคุณแม่ออกเดินทางอย่างมั่นใจไปกับ New Yaris Atype HEV นะครับรับข้อเสนอสุดคุ้มกับดอกเบี้ยพิเศษนะฮะเริ่มต้นที่ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 4,278 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มกับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มนะครับเป็นการ Fulfill ให้คนไทยออกรถได้ง่ายขึ้นรวมกว่า470ล้านบาทนะครับลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อเพียงแค่สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์นะฮะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ toyota.co.th นั่นเองครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30สิงหาคมนะครับแวะมากันได้เลยที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะฮะประกาศนิดนึงครับคุณฟังวันที่12คือวันพุธนี้นะครับเราหยุดให้บริการ1วันนะฮะเนื่องในวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะครับยังไงก็คุณฟังที่จะนำรถเข้าไปรับบริการหรือจะแวะไปที่โชว์รูมนะฮะต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเราจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งนึงคือ13นะฮะ13วันพฤหัสบดีนะครับยังไงแล้วก็แจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกันกันละกันจากทาง Toyota เชียงใหม่นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: หนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิ

พราะพริ้งมากๆนะครับ H7 ครับซิงเกิลล่าสุดนะฮะไม่แบ่งใครการหยิบเอาดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลเข้ามาเรียบเรียงได้อย่างลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากๆนะครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับชแนลรีดิโอ Fresh and Track ครับคุณผู้ฟังกับอัปเดตเพลงใหม่นะฮะมาถึงเพลงของหนุ่มคนนี้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วผมพยายามชั่งใจอยู่ว่าจะเปิดดีไหมนะฮะแต่ว่าไหนๆแล้วก็เป็นเพลงที่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีเพลงเนี้ยก่อนหน้านี้เขาปล่อยเพลง

0: เองที่ทำให้กลายเป็นกระแสนะฮะแล้วก็พูดถึงในโลกโซเชียลแล้วก็รวมไปถึงพูดถึงในวงการเพลงมากเลยทีเดียวนะฮะอย่างอุโน่เหลาทองนะฮะที่ปล่อยเพลงยายายะมาแล้วก็ท่อนแรปของเขาท่อนนั้นอ่ะมันเป็นท่อนที่ทุกคนรู้จักเลยนะฮะคุณผู้ฟังอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนะฮะก็เป็นเพลงที่ทำให้คนรู้สึกว่าแตกตื่นมากนะฮะเพราะเพลงกำลังเพราะมากเลยทีเดียวมาแบบกำลังฟังเพลินแล้วก็อยู่ดีก็แล้วก็เขาเรียกกระชากจังหวะนะฮะคือเรียกว่ากระชากอารมณ์คนฟังเลยนะครับไปอีกทีนึงเลยทีเดียวนะฮะเอาฟังและวันนี้ครับเมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วเขาปล่อยซิงเกิลที่2นะฮะคือไม่ใช่ที่2หรอกซิงเกิลถัดมากันละกันนะครับยังคงสไตล์เดิมเลยนะฮะหมายถึงว่ายังคงมีความแบบเรียกว่าหักอกคนฟังไม่หักอกหรอกเป็นสไตล์เขานะฮะแล้วก็ผมไปดูคอมเมนต์ในช่อง YouTube เนี่ยนะทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออนะฮะคนที่ต้องปรับตัวเนี่ยคือปกติเนี่ยศิลปินจะต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการพัฒนาดนตรีอะไรให้เข้ากับคนฟังแต่ตอนเนี้ยนะฮะคนฟังเองต้องปรับตัวที่จะต้องไปฟังเพลงของเขานะครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนอกที่ผีเข้านิดหน่อยนะฮะ เป็นการรวมตัวของความเพราะแล้วก็ความเพี้ยนนั่นเองนะครับผู้ฟังชื่อเพลงว่าซูเหล่งเต้งนะฮะจากอุโน่เหล่าทองนะครับต้องขออนุญาตและขออภัยผู้ฟังถ้าเกิดว่าฟังแล้วอยู่ดีอารมณ์มันถูกกระชากไปแบบทางซ้ายนิดนึงนะฮะผู้ฟังลองไปฟังดูแล้วกันและนี่คือเพลงใหม่จากอุโน่เหล่าทองนะครับ
1: ช่าง My Radio Fresh and Track

ที่เป็นเพลงที่ต้องบอกว่านะฮะหักอารมณ์คนฟังมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังนี่คือซูเล็งเต้งครับจากเหล่าจากอุโน่เหล่าทองนะฮะจะมีช่วงกลางที่มันแบบแหกออกมานะครับกูเรียกว่าต้องแหกออกมาเป็นเวอร์ชันร็อกนะฮะตอนแรกเป็นเพลงแบบฟังแบบแนวอะคูสติกฟังสบายๆอยู่ดีก็มีนิดเดียวเองเพิ่งปล่อยออกมาได้17ชั่วโมงเองนะฮะเอาละครับนี่คือเพลงใหม่ที่อัปเดตให้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะกับ BYD Nostar เชียงใหม่นะครับไปพบกันได้เลยครับกับ Big Deal Guarantee นะฮะข้อเสนอใหญ่ที่การันตีโดย BYD Nostar นะครับอย่าลืมนะฮะแวะมากันได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องแวะไปที่ Big Motor Sales นะฮะแค่คุณแวะมาที่โชว์รูมของเรานะครับก็มีข้อเสนอคุ้มแบบโปรเดียวกันเลยที่ BYD Nostar ทุกสาขานะครับไปเป็นเจ้าของรถยนต์ BYD รุ่นที่คุณชื่นชอบกันได้ง่ายขึ้นครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่การันตีข้อเสนอเดียวกับภายในงานนะฮะสำหรับลูกค้าที่จองแล้วก็ซื้อรถแล้วก็รับรถ BYD ทุกรุ่นนะครับสามารถที่จะแวะรับโปรโมชั่นกันได้นะฮะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นกับรถ EV คันแรกหรือมองหารถที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับที่ BYD Nostar นะฮะพร้อมให้คุณเลือกรถที่ใช่ในข้อเสนอที่คุ้มกว่านะครับถึง31สิงหาคมนี้แวะมากันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขามหิดลตรงแยกสนามบินนะครับสาขามิโชคสันทรายสาขาราชดำเนินสาขาฝางและสาขาขวงสิงครับ0532785555ครับ

ยินดีนะครับจากโพเทโต้ครับเวลาหมดพอดีนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคงจะต้องเบรกกันแล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าติดตามบิลลี่ฟูซาวนะครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันในช่วง10 โมงถึงเที่ยงวันเหมือนเดิมนะครับที่ช่องหมายเรดิโอเฟรชชั่นอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุไต้ฝุ่นดอลฟินผัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนทำให้ต้องอพยพประชาชนราว1 ล้านคนไปยังสถานที่ปลอดภัยศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองหยูหวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ระดับ42เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจันทร์นี้ในมณฑลฝูเจียงมณฑลเจ้อเจียงมณฑลอานหุยมณฑลเจียงซูและนครเซียงไฮ้โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250-500 มิลลิเมตรขณะเดียวกันทางการจีนมีคำสั่งอพยพประชาชนกว่า1 ล้านคนในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศและสั่งให้เรือทุกลำกลับเข้าฝั่งพร้อมเพิ่มการตรวจสอบอ่างเก็บน้ำลำน้ำบนภูเขารวมทั้งพื้นที่เสี่ยงดินถล่มสถานที่ก่อสร้างและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยการที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุไต้ฝุ่นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพส

0: รีแวะมาปรึกษาและลองสูบได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92
2: สนอรายการ Beautiful Sound
1: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเดบี้บูนนะคะซึ่งนานๆจะได้มาทีหนึ่งทักทายคุณไปกับ You Light Up My Life นะคะเดบบี้บูนร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็เพลงเดียวกลายเป็นเพลงโด่งดังสร้างชื่อเสียงและสร้างกล่องเงินกล่องชื่อเสียงเยอะแยะไปเลยเป็นลูกคนสุดท้องลูกสาวคนเล็กของแพทบูนนั่นเองนะคะโด่งดังมากๆในเพลง You Light Up My Life ส่วนอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของ Muppet Movies นะคะRainbow Connection นั่นเองค่ะมัพเพ็ตก็เป็นกลุ่มตัวละครหุ่นเชิดนะคะของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงในรูปแบบการแสดงตลกแบบเสียดสีล้อเลียนนะคะสร้างสรรค์โดยจิมแฮนเดอร์สันตั้งแต่ปี1955ซึ่งรายการของเขานะคะก็ครอบคลุมสื่อทั้งทีวีภาพยนตร์ดนตรีและอะไรอีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเองจิมแฮนเดอร์สันเป็นเจ้าของ Muppets มาเกือบ5ทศวรรษจนกระทั่งมาถูกซื้อกิจการเป็นของ Walt Disney เมื่อปี2004นะคะก็ทิ้งเพลงดีๆไว้กับศิลปินมากมายที่เคยถูกรับเชิญไปออกทีวีแล้วก็ร้องเพลงคู่กับ Muppets เหมือนกับ Rainbow Connection ที่คุณได้ฟังจบลงไปนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของดนตรีแล้วก็วงการเพลงของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอะไรมากมายทีเดียวที่น่าสนใจนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซัก อบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: มาถึงเวลาที่เราจะได้ฟังเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆกันนะคะนะคะ Good Song Good Memory นั่นเองค่ะวันนี้เลือกงานเก่าที่ออกมาตั้งแต่ยุค50ทีเดียวนะคะเพลงนี้เป็นเพลงผลงานของโทนี่นายแล้วก็คารอนเบเยอร์เซเยอร์เขียนร่วมกันโดยใช้ทำนองจากนักประพันธ์คลาสสิกเพลงคลาสสิกนะคะก็คื อเพลงของมูซิโอคาราเมนตีนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานของเพลงนี้ต่อมาฟิลคอลลินส์ก็นักร้องนักดนตรีนักแสดงได้บันทึกเพลงนี้ปี1988เป็นแนวบาลาดช้าๆซึ่งน่าฟังมากเลยเพลงก็เลยขึ้นถึงอันดับหนึ่งในอเมริกาแล้วก็อังกฤษซึ่งเป็นเพลงเดียวของฟิลคอลลินส์ที่ขึ้นถึงอันดับหนึ่งสองประเทศนะคะได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงนักร้องชายยอดเยี่ยมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปี1989ด้วยเพลงที่ว่านั้นก็คือเพลง A Groovy Kind of Love Phil Collins Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

0: Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้หน้าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ Toyota เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของ Toyota เชียงใหม่ทั้งที่ลำพูน3แยกเหมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009 ค่ะ
2: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อม

0: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is short live it up หรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ
2: 3 2 1 Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: ฟัง Triple Track 3 in 1 วันนี้ของรายการ Beautiful Soundนะคะมีเพลงของ Neil Diamond เป็นเพลงแรก Skybird เพลงที่สองเป็นเพลงของ Paul McCartney and Wings เพลง With a Little Luck เพลงที่สามเป็นเพลงของหมิงนักวงดนตรีนักดนตรีวงจากสิงคโปร์นานมาแล้วในยุค 70sนะคะมีเพลงนี้เป็นเพลงยอดนิยมในบ้านเราก็นึกถึงพอที่เปิดเจอก็เลยคิดถึงก็เลยเอามาแปะเป็น3เพลงเพราะเพลงที่3ด้วยเพลงนั้นก็คือ Reason Why 3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

ผู้ฟังคะบิวตี้ฟูลซาวพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณเราก็มีเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอส่งท้ายด้วยบิวตี้ฟูลซาวโคดถ้าคุณมองหาเพื่อนไม่ได้สักคนก็ขอให้วางกล้องส่องทางไกลลงและมองหาจากคนใกล้ตัวบิวตี้ฟูลซาวขอให้คุณมีความสุขในการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ค่ะและพรุ่งนี้พบกันใหม่กันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้าคืนเงินผู้เสียหายทันทีไม่ต้องรอคำสั่งศาลนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายพร้อมเดินหน้าแผนสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบัญชีม้ารวมทั้งแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดและดำเนินการเชิงรุกระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงแม้ยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความก็ตามเพื่อกักกันเงินในบัญชีไว้ก่อนถูกโอนออกการยกระดับมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์หากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2เพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นธนาคารจะเร่งตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีให้โดยเร็วทั้งนี้หากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับบัญชีของบุคคลนั้นทันทีในทุกธนาคารจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X
5: plusNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย
10: ราบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ท่าเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
17: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
16: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
17: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ทักทายยามบ่ายมาแล้วค่ะคุณฟังกลับมาเจอกันรอบบ่ายนะคะ 13:00 นถึง 16:00 นกับวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569แดดแรงทีเดียวอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะไม่มีฝนเริ่มเปิดแล้วก็เริ่มใสก็ดีนะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าหลายๆพื้นที่ก็เริ่มกังวลเรื่องของปริมาณน้ำปิงที่มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังแต่ถึงแม้ในโซนของตัวเมืองและใกล้เคียงจะมีรู้สึกว่าจะมีความรู้สึกว่าฟ้าเปิดแล้วก็แดดแรงแต่อีกโซนหนึ่งแถวๆเชียงดาวนี้ก็ยังมีปริมาณเรื่องน้ำค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเอาใจช่วยสำหรับหลายๆจุดกันด้วยส่วนในตัวเมืองก็มีการเร่งเปิดประตู6บานเร่งระบายน้ำปิงพร้อมรับมวลน้ำจากเชียงดาวเวียงแหงแม่แตงซึ่งสถานการณ์ก็ยังอยู่ในสภาวะปกติไม่น่ากังวลไม่น่าห่วงแต่อย่างใดนี่รายงานสดจากริมน้ำปิงหลังสถานีกันเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายค่ะวันนี้มาพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมกับชั่วโมงของเพลงสากลเพลงนี้คุ้นเคยกันดีของเชลลี่พุสและก็วิชคาลิฟานะคะนั่นคือ See Your Gain นั่นเองค่ะและก่อนนั้นมีเอชรันกับแพวิลลี่นะคะ Happy Love ค่ะในคนเราฟังได้กันกับเวลาช่วงบ่ายเพลินๆกันไปเพลงเก่าบ้างใหม่บ้างคลาคลากันไปกับบ่ายนี้ของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะเพลงนี้คนถามมาค่ะ B.O.B. featuring กับจำไม่ได้ละงานของ B.O.B. ค่ะกับ Airplanes ค่ะ

พลนโหมดค่ะคุณผู้ฟังกันจากเฮดเบอรี่ก่อนในนั้นมีแอร์เพลนเหมือนกัน BLB นะคะบ่ายโมงกับ23นาทีค่ะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์นะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายและมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวกันด้วยเข้าครัวทีไรต้องมี3บัวติดครัวไว้นะคะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่เราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีคนได้เลือกสรรมากมายทีเดียวค่ะประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากมายกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบมีทั้งถั่วธัญพืชเทศแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่และก็ยังมีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูข้าวเมนูหวานและเบเกอรี่ด้วยต้อง3บัวเลยค่ะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นเลือกได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวติดครัวไว้ทำอะไรก็อร่อยนะคะมาถึงซิงเกิลล่าสุดของเจนนี่กันบ้างคุณผู้ฟังนี่คือ Less Than A Lover ค่ะ

วันก่อนเพิ่งครบรอบ10ปีของ Blackpink ไปเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแต่ละคนนี่ฝีไม้ลายมือเรื่องการร้องการเต้นสุดยอดทุกคนเลยทีเดียวสำหรับสาวๆ Blackpink นะคะทั้งงานของลิซ่าเพลงนี้กับบูนลิดฟาแล้วก็เจนนี่ก่อนในนั้นด้วยกับ Less Than The Lover นั่นเองค่ะบ่ายโมงกับอีกประมาณ30นาทีแล้วแป๊บเดียวบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคุณผู้ฟังเชียงใหม่ Radio 92 MHz ชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับไทยวัสดุกันด้วยค่ะคิดถึงการดูแลบ้านอย่าลืมแวะกันนะคะไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจก16ล้านและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ค่ะไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2ไปเลยสมัครสมาชิกเดวันค่ะช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2พิเศษสุดช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ด้วยกันลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้ยังมีโปรพิเศษของเรากับไทยวัสดุบิ๊กเซลบิ๊กช็อปลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันด้วยตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าเว็บไซต์ของ thaiwasadu.com หรือโทรที่1308ได้แจกจัดหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์นะคะไทยวัสดุส่วนรวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นค่ะงั้นจากเรเพลงนี้ค่ะ Where is my husband

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh, refill the music.

ีเพลงนี้ค่ะคุณฟัง Coconut Tree นะคะก่อนในนั้นมีงานของมาเคโต้ค่ะกับปานามาด้วยบ่ายโมงกับ44นาทีแล้วนะคะแป๊บๆก็มาถึงช่วงครึ่งหลังของชั่วโมงแรกในช่วงบ่ายกันนะคะแดดก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะเพราะหลายๆคนละเลยโดยเฉพาะเรื่องการนอนแม้จะเป็นเรื่องที่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะนอนแต่บางทีด้วยความที่ทำงานเพลินหรือว่าดูซีรีส์เล่นกงเล่นเกมใดๆทำให้เรานอนน้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสัญญาณเตือนร่างกายอาจจะกำลังพังเพราะว่าเราอดนอนมีอะไรบ้างสมาธิแล้วความจำแย่ลงมีความอ้องความเบลอสมองนี่ประมวลผลช้าลืมง่ายและเรียนรู้ได้ยากค่ะอารมณ์ก็แปรปรวนหงุดหงิดก็ง่ายคุมอารมณ์ยากเสียงซึมเศร้าวิตกกังวลภูมิคุ้มกันก็ตกในร่างกายสร้างเซลล์ต้านเชื้อโรคได้น้อยลงทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็ป่วยบ่อยอ้วนง่ายหิวบ่อยฮอร์โมนเกรลินสูงขึ้นแล้วก็ฮอร์โมนเลปตินลดลงนะคะเสี่ยงโรคเบาหวานด้วยค่ะคุณผู้ฟังร่างกายก็จะดื้อต่ออินซูลินส่งผลให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นความดันโลหิตก็สูงหัวใจและหลอดเลือดไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เสี่ยงสโตรกด้วยนะเพิ่มอัตราความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็อัมพฤกษ์อัมพาตแก่ก่อนวัยอันนี้น่ากลัวสุดๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าโกรทฮอร์โมนหลั่งน้อยลงคอลลาเจนถูกทำลายเกิดริ้วรอยได้ง่ายก็ทำให้เราแก่ก่อนวัยได้เพราะฉะนั้นต้องคุมตัวเองให้ดีคุมเรื่องการนอนอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเป็นบ่อเกิดที่ทำให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่งานของเรมาเพลง

เนี่ยจะเรฟและพอชอบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับเทลมีเพลงน่ารักดีนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของเจสซี่กับ Comfortable ค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับ56นาทีแล้วแต่แบบก็จะบ่าย2กันนะคะกับคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้เดินทางกันต่อกับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณกันด้วยค่ะแจ้งวันหยุดล่วงหน้ากันเลยค่ะคุณผู้ฟัง Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขาแจ้งวันหยุดทำการ1วันก็คือวันพุธนี้12สิงหาคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังเป็นวันแม่แห่งชาติของเราเหมือนเดิมนั่นเองค่ะก็หยุดทำการ1วันกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ13สิงหาคมจึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกนะวันนี้ก็ยังเปิดกันอยู่ค่ะและมาพร้อมกับโปรวันแม่พาคุณแม่ออกเดินทางอย่างมั่นใจไปกับ New Yaris Atype HEV คันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดคุ้มจากราวดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.89% ค่ะหรือว่าจะเลือกผ่อนจ่ายเริ่มต้น 4,278 บาทต่อเดือนและพิเศษตอนนี้จองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มนะคะ Fulfill คนไทยออกรถง่ายรวมกว่า470ล้านบาทลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อเพียงแค่คุณสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ได้เลยค่ะจนถึง31สิงหาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมเทสได้กันได้กับ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้นัดหมายในการรับบริการล่วงหน้าทางนัดหมายในการเทสต์ไดรฟ์หรือว่าจะเป็นนัดหมายในการนำรถเข้าไปตรวจเช็คการเบอร์นี้ได้เลย0532020009ติดตามเราผ่านทางช่องทางของ Facebook และTikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอ It's the rising love for Eve the girls bright me ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโค้งสุดท้าย 8.3 แสนคนเร่งยืนยันตัวตน5ล้านคนทบทวนสิทธิ์31สิงหาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์และการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ต้องตกหล่นหรือเสียสิทธิ์จากการไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2569พบว่าการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงได้ง่ายปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนหรือ 73% เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน 2.2 ล้านคนหรือ 68%ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือ 27% จากเดิม 9.8 แสนคนหรือ 31% รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570รัฐบาลเตรียมช่องทางให้บริการอย่างครอบคลุมทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านรวมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบาง

0: ีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
0: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening. 92.

าซะหน่อยสวัสดีวันจันทร์นะคะไม่ได้เป็นการสวัสดีวันจันทร์แบบว่าส่งดอกม้งดอกไม้ใดๆแต่ว่าเป็นสวัสดีวันจันทร์ด้วยเพลงนี้กับการเริ่มต้นสัปดาห์นะคะกันจากศิลปินแฮปปี้ลี่ค่ะสวัสดีวันจันทร์ก่อนนั้นมีวัชราวลีสวัสดีวันขี้เกียจมีใครขี้เกียจบ้างน่าจะยังไม่ขี้เกียจกันเพราะว่าทำงานแป๊บเดี๋ยวก็วันพุธก็จะได้หยุดพักกันกลางสัปดาห์พักผ่อนชิวๆกันไปช่วงนี้ก็ทำงานวนไปแล้วกันนะคะตื่นมาแล้วมีงานให้ทำก็ยังดีกว่าไม่มีงานทำนะคุณฟังเพราะว่าการตกงานการหางานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นมีงานก็กอดงานตัวเองไว้แน่นๆไว้ก่อนกันละกันล่าสุดค่ะคุณฟังไปอ่านเจอเรื่องนี้มาจากญี่ปุ่นเขานะคะบริษัทญี่ปุ่นแจกแมวให้พนักงานเลี้ยงลาออกเมื่อไหร่ต้องเอามาคืนนโยบายสุดล้ำแก้ปัญหาพนักงานลาออกแก้ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ได้ข่าวว่าที่นู่นเขาใช้ได้ผลเลยทีเดียวซึ่งกลายเป็นกระแสวารัลในญี่ปุ่นค่ะคุณฟังเมื่อมีผู้ใช้งาน X นะคะได้ออกมาเปิดเผยนโยบายสวัสดิการสุดล้ำของบริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่เจอปัญหาคนย้ายงานบ่อยโดยบริษัทเปิดให้พนักงานเนี่ยยืมแมวของบริษัทไปเลี้ยงดูที่บ้านได้ฟรีๆแต่มีเงื่อนไขเดียวก็คือถ้าวันไหนตัดสินใจลาออกคุณต้องนำน้องแมวกลับมาคืนผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ได้ผลเกินคาดเลยค่ะก็บอกว่าพนักงานที่รับแมวไปเลี้ยงเกิดความรักและความผูกพันขั้นสุดเลยทีเดียวจนไม่มีใครกล้าเขียนใบลาออกกันอีกเลยเพราะไม่อยากแยกทางกับน้องโดยที่ว่าใช้ความเป็นทาสแมวเนี่ยผูกมาได้อย่างชาญฉลาดจริงๆใครที่เป็นทาสแมวเจอใบนี้ค่ะคงจะได้อยู่ยาวกันยันเกษียณแน่นอนทีเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านเรามันจะได้หรือเปล่านะเพราะจริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยมีแมวอยู่แล้วแน่นอนค่ะถ้าเกิดเราต้องแจกแมวไปเลี้ยงน่ะคือต้องพร้อมจริงๆเพราะว่าอาหารแมวสมัยนี้ราคาไม่เบานะนอกเหนือจากมีอาหารแมวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเอ่ยใส่แมวขนมแมวเลียแกดเจ็ตของแมวก็เยอะเหลือเกินถังใส่ทรายแมวก็ต้องแบบดีนิดนึงนะคะมีแผ่นรองอาหารมีถ้วยชามคืออะไรที่เป็นของน้องแมวเนี่ยขายดีมากๆทีเดียวนะคือจะเลี้ยงเขาต้องมีความพร้อมนิดหนึ่งนั่นเองค่ะงั้นจากศิลปิน Good Mood เพลงนี้คุณถามมากับ Miss Core ค่ะ

0: ปีนะคะงานจากศิลปินลิงลมค่ะคุณฟังก็เป็นทุกปีที่ต้องอวยพรให้เธอแบบมีความสุขแฮปปี้เบิร์ธเดย์ส่งข้อความส่งความคิดถึงไปทุกปีจากลิงลมนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของคอนบอยกับการละครั้งเดียวและกู๊ดมูดกับมิสคอร์ด้วยค่ะบ่าย2กับ30นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Plymouth เราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569นะคะเมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth ลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่าย 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ค่ะและข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่ได้นะคะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะและคุณจะมั่นใจไปพร้อมกับเรา MG Plymouth ค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลและคุณจะสบายใจค่ะไปอัปเดตกิจกรรมของเราว่าจะไปออกบูธที่ไหนบ้างอะไรบ้างค่ะไปดูที่ Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะส่งท้ายเพลงนี้ก่อนด้วยเพลงใหม่ล่าสุดของเลนิสรานะคะเห็นหน้าเธอแล้วอยากแต่งงานมันเป็นยังไงต้องไปฟังกันค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
3: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
2: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
3: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
4: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
2: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
3: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
7: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
9: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

จะเสียงก็ต้องลองดูนะคะเงินจากแหลมค่ะเพลงนี้กับคัสตาร์ดก่อนนั้นมีเจสเตอร์บทชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีจากเพลงประกอบรักแห่งสีลมนะคะใบ2กับ48นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับรินละดากันด้วยนะคะ20สิงหาคมนี้เตรียมตัวเจอกันแน่นอนกับภาพยนตร์ที่สำหรับคนที่ชื่นชอบความสยองขวัญเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเตรียมพบกับผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่มาพร้อมกับความสยองดูโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G เมื่อรินละดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตรอยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสานสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าค่ะหญิงสาวเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มไข่บะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้ริลดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิรินดารับบทเป็นรินดาค่ะสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตพบกับกระทิงคุณรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินดาดีอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์กับรินดานะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของรูปท็อปเพลงนี้บ้างจะเลิกซ่อนเธอไว้ในเพลงค่ะ

งั้นจากสครับค่ะคุณฟังและ I for Eve กับดอกไม้ It Let It Flow นะคะก่อนนั้นมีรูปท็อปด้วยจะเลิกสั้นเธอไว้ในเพลงแป๊บเดียวตอนนี้บ่าย3จะบ่าย3แล้วด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามในช่วงนี้ของเราและขอบคุณส่งท้ายกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอและเราดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์เลยทั้งสิทธิ์ของประกันสังคมประกันสุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของบัตรทองแล้วก็รวมไปถึงข้าราชการด้วยค่ะสามารถใช้บริการได้กับการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมออุ่นใจทุกเวลาห้องฉุกเฉินพร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่าปล่อยให้อาการรุนแรงรับการประเมินและรับการรักษาจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะทุกนาทีของคุณมีความหมายและเราพร้อมเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะและทางโรงพยาบาลเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะ0532000002ยินดีดูแลสุขภาพคุณเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอส่งท้ายกันก่อนและกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3ไปพร้อมกับเพลงนี้เพลงแบบช้าๆฟังสบายๆเดี๋ยวนะพี่เตือนหาเพลงก่อนอาจเจอละ Enjoy Play เพลงนี้แล้วกันกับเพราะยังเป็นเธอเสมอค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไฟเขียวเที่ยวไทยพลัสใช้งบกู้อัดมาตรการช่วยธุรกิจรายเล็กฝ่าผลกระทบสงครามนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงกรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินปี2569เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าในมุมมองส่วนตัวเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกู้เนื่องจากเป็นการนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามหากจะเดินหน้าโครงการจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ให้มีความชัดเจนว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการเมื่อถามว่าการใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวถือว่าเข้าเกณฑ์การใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือไม่นายพราดรยืนยันว่าถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และสามารถดำเนินการได้เนื่องจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศส่วนความชัดเจนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นายพราดรกล่าวว่าต้องรอการพิจารณาและตัดสินใจจากนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่พิจารณาโครงการนายพราดรกล่าวว่าขอให้โครงการในเฟสแรกสิ้นสุดลงก่อนจากนั้นจึงประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่ามีความเหมาะสมในการดำเนินการต่อหรือไม่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์สงครามยังไม่สิ้นสุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: Tech ด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
8: ์สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสอลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
12: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
13: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
13: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
14: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
15: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
18: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
19: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
20: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
21: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
22: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
23: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
24: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh

0: จะหาย
1: สักวันก็คงจะหายไปโบกี้ไลออนเพลงนี้กับนาฬิกาทรายและมีมแบนด์ Just Mine นะคะกลับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้บางทีก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองเพราะว่ารูปแบบการใช้ชีวิตไม่มีใครเหมือนกันแน่ก็นะฟังอยู่ด้วยกันได้ก็จะแฮปปี้ถ้าเกิดอยู่ไม่ได้มันรู้สึกอึดอัดก็ move on ไปใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขกันต่อไปนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3กับ19นาทีเหมือนฝนจะมาปอบแปดเล็กน้อยเมื่อสักครู่แต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบมีแดดมาบ้างเล็กน้อยด้วยค่ะอากาศใน1วันของเราจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ
2: ฉันยังจำ
1: ไม่ใช่งานของมองวสุค่ะอีกนะ

เดย์นะคะปกติเขาจะมีแต่ Happy Birthday ใช่ไหมแต่นี่คือ Happy Birthday วันที่เลิกกันวันที่ต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองนะคะงานจากศิลปิน BB Race ค่ะ Happy Birthday ก่อนนั้นมีงานของปันกับขอแค่นี้และมอวสุกับอีกนานแค่ไหนบ่าย3กับ30นาทีค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือมีรถคันใหม่ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันพร้อมกับข้อเสนอพิเศษโดนใจคุณแน่นอนค่ะโปรนี้กำลังมาโปรวันแม่พาคุณแม่ออกเดินทางอย่างมั่นใจให้คันนี้พาคุณแม่เดินทางไปเที่ยวไปทำบุญกันสบายๆ New Yaris Active HEV เลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเรานะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.89% หรือเลือกผ่อนเริ่มต้นที่ 4,278 บาทต่อเดือนค่ะหรือว่าจะคันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงจะได้นั่งสบายๆ Toyota Fortuner สัมผัสความคุ้มค่าที่ออกแบบมาเพื่อคุณผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,595 บาทต่อเดือนพร้อมประกันภัยชั้น1หรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% พร้อมประกันภัยชั้น1เช่นกันนะคะและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ Toyota Full Feel ดีสุดคุ้มต่อที่1ค่ะสแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4%และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยสนใจก็แวะไปใช้บริการกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะผู้ครองหัวใจจากสลับคิสค่ะ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ังจะตั้งตลาดในช่วงนี้เห็นใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่ฝนจะมาช่วงค่ำพี่เตยไม่ได้เดินตลาดนัด2วันด้วยความที่ฝนตกอะเราคนเดินเรายังไม่อยากเดินเลยเนาะแล้วคนขายเขาก็บางทีเขาก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้คือของก็เตรียมมาแล้วอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูฟ้าดูฝนนิดนึงแต่ทำจากช่วงครึ่งหลังของเราใกล้จะ4โมงเย็นเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมูดเลเวอร์บ้างเพลงนี้ไม่ได้ฟังเสนานพันแล้วหรอ

เพลงนี้ค่ะคุณฟังสีสันมาเต็มดันดรามเพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมีงานของยูกิด้วยกับ MOMO และมุนลาเฟอร์กับเซเยสค่ะแป๊บๆตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วนะคะความครึมก็มาเยือนทันทีทันใดฝนราชการของจริงของแท้ดูแลตัวเองกันด้วยค่ะช่วงนี้คนป่วยก็เยอะไปโรงพยาบาลทีนึงนอกเหนือจากการที่นั่งรอคุณหมอแล้วเนี่ยโอ้โหที่จอดรถก็หายากในแทบจะทุกที่ก็ไม่แปลกใจที่ช่วงนี้จะมีอาชีพใหม่ในการที่จะส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลแนวคุณฟังคือไม่ได้เป็นลักษณะของการนั่งแกร็บหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นการใช้บริการในการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลซึ่งในตัวนี้ก็จะรวมถึงการขับรถมารับถึงบ้านแล้วก็พาไปหาคุณหมอโดยเฉพาะคนที่อาจจะแบบดูแลตัวเองไม่ได้อย่างคนสูงอายุอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงมากๆเลยทีเดียวก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งก็คือดูแลเหมือนลูกหลานดูแลเหมือนเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอเลยทีเดียวก็คือนั่งรอเป็นเพื่อนพาไปหาหมอตามนัดให้คุณหมอตรวจแล้วหลังจากนั้นก็ไปรับยงรับยาออกว่ากันไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสมัยนี้บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องดูแลอำนวยความสะดวกกันไปแบบนี้แหละกับปรับตัวกันไปในโลกของยุคที่มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาช่วยกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วด้วยขอบคุณทุกการติดตามชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับแมสเฟมนะมีเพลงเพราะและเรื่องเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้คุณได้ติดตามกันต่อนะคะก็จะเน้นสาระแล้วก็เรื่องราวดีๆที่อยู่ในแวดเวียงเชียงใหม่แวดเขาเรียกเป็นอยู่ในวงการของเชียงใหม่ทั้งเรื่องของเรื่องราชการต่างๆนานาติดตามกันได้ในช่วงของรายการแมสเฟมเดี๋ยวพี่ตื่นกลับมา5โมงเย็นเจอกันใหม่นะไปพร้อมกับเพลงนี้ของเอทีสกับแบดนั่นเองค่ะจากกัน5โมงนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุลูกใหม่เพโลฟื้นคืนชีพจากคูจิระจ่อแรงขึ้นอีกครั้งกลางแปซิฟิกพายุโซนร้อนเพโลหมายถึงนกปากช้อนตั้งโดยเขตบริหารพิเศษมาเก๊านับเป็นพายุลูกที่16ของฤดูไต้ฝุ่นแปซิฟิกปีนี้ซึ่งเป็นระบบเดียวกับพายุคูจิระตามการติดตามของศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่นร่วมหรือ JTWC โดยพายุกลับมามีกำลังแรงถึงระดับพายุโซนร้อนอีกครั้งขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA พิจารณาให้เป็นพายุลูกใหม่และมีชื่อว่าเพโลสำหรับพายุโซนร้อนเพโลอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดว่าในช่วง12ชั่วโมงข้างหน้าพายุอัธวีกำลังขึ้นเล็กน้อยโดยคาดว่าจะมีความเร็วลมสูงสุดประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่พายุจะเคลื่อนตัวออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกมากขึ้นจากแนวโน้มของเส้นทางพายุเพโลคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกก่อนจะเปลี่ยนทิศไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือคำเตือนภัยบริเวณชายฝั่งและไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุและพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธ
10: อไม่อะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
17: Mass FM Mass

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค
1: ่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: Mass FM

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะ92 MHz เชียงใหม่เรดิโอนะคะอีกหนึ่งควันหลงจากการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวความตอนหนึ่งนะคะบอกว่าห้ามประชาชนพกปืนไม่ว่าจะเป็นอดีตข้าราชการนักธุรกิจหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ใบอนุญาตพกปืนที่ออกมามีอายุพกพาได้ไม่เกิน1ปีถ้าเรานับตั้งแต่มีนโยบายห้ามพกปืนจนถึงตอนนี้ใบอนุญาตหมดอายุแล้วใครพกออกไปผิดกฎหมายรับทราบไว้ด้วยนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: แห่งมั่นคงเคหการและบริษัทในเครือผู้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากท่านได้แสดงออกถึงความเชื่อที่มีส่วนผลักดันสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางเดียวที่ทำให้ผมรู้และเข้าใจงานก่อสร้างจึงต้องเรียนใหม่ทั้งหมดซึ่งอาศัยพ่อนั่นเองเป็นครูคนแรกกับหนังสืออัตตชีวประวัติบุคคลสำคัญต่างๆเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหนังสือเหล่านี้ช่วยให้ผมเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นอย่างมากอ่านแล้วช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตแต่ละคนกว่าจะประสบความสำเร็จล้วนต้องบุกป่าฝ่าฟันกันมาทั้งสิ้น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะบริเวณลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าหลายร้านค้าที่น่าสนใจ1ร้านขนมที่ต้องตามไปชิมนะคะขนมเปี๊ยะฟินฟินเจ้าดังในโซเชียลบุกมาเปิดสาขาที่เชียงใหม่แล้วค่ะที่เด็ดของร้านนี้ก็คือแป้งบางแต่นุ่มหนึบกัดแล้วละมุนสุดๆไม่หนาไม่เลี่ยนจัดเต็มค่ะขนมเปี๊ยะไส้แน่นไม่ว่าจะซื้อกินซื้อฝากหรือซื้อตุนแช่ตู้เย็นก็ยังอร่อยไส้เด็ดที่ต้องลองนะคะฝอยทองไข่เค็มลาวาทุเรียนชีสช็อกโกแลตดูไบไส้ฝอยทองนูเทลล่าและอีกเพียบค่ะเจอนะคะขนมเปี๊ยะฟินฟินที่มีโชคพลาซ่า
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่นับแต่อดีตคนเชียงใหม่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากดังที่มีประเพณีนอนวัดจำศีลหรือถืออุโบสถศีลซึ่งผู้ที่ไปนอนวัดส่วนมากเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แต่บางทีก็มีหนุ่มสาวลูกหลานที่มีจิตศรัทธาก็ตามไปนอนวัดจำศีลกับป้าอุ้ยแม่หม่อนด้วยการนอนวัดจำศีลนิยมปฏิบัติทุกวันพระขึ้นหรือแรม8ค่ำ15ค่ำซึ่งเรียกกันว่าวันศีลตรงกับวันอุโบสถปฏิบัติตลอดระยะเวลาเข้าพรรษาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยเพื่อเป็นโอกาสในการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเข้าใกล้จริยวัตร อันดีงามของพระสงฆ์หวังผลแห่งความสุขในภพหน้าและเพื่อค้ำจุนสืบพระศาสนา
5: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญจนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดและรูปแบบการจัดกิจกรรมในพื้นที่ย่านช้างม้อยภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยครั้งที่2โดยที่ประชุมได้หารือในรายละเอียดรูปแบบรวมถึงการใช้ศิลปะขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพื้นที่นำร่องต้นแบบในการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ย่านช้างม้อยเข้าร่วมประชุมณวัดชัยศรีภูมิค่ะ
6: Mass FM Your happiness our happiness.

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ผู้นำที่ดีมักจะคอยส่งเสริมผู้ตามของเขาค่ะด้วยการสอนการยกตัวอย่างและการเสริมกำลังให้แก่กันและกันถ้าหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้นำความสามารถของคุณก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของผู้ที่อยู่รายรอบตัวคุณนะคะแฟรงค์เบลนอธิบดีกรมตำรวจผู้ที่จะต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชานับร้อยคนในแคลิฟอร์เนียค่ะเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่งานที่ปัจเจกบุคคลจะสามารถทำได้เพียงลำพังผมมองอาชีพของผมเหมือนการเป็นวาทยากรในวงออเคสตราที่ผู้จะต้องทำให้สมาชิกทุกคนเล่นได้อย่างสอดประสานกันทุกสิ่งทุกอย่างที่อธิบดีเบลนได้ทำนั้นถูกกำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรมตำรวจค่ะเขาบอกว่าคุณจะต้องมีความยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณอย่างที่สุดจากนั้นพวกเขาก็จะเข้าใจได้เองว่าพวกเขาจะต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมเฉกเช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของพวกเขาได้ทำไว้นั่นก็คือภาวะผู้นำสามารถแพร่กระจายได้นั่นเองค่ะ

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่ไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวดีสำหรับคุณที่มองหามอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนิยมพาณิชย์ถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัดค่ะทั้ง Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giorno Plus Lead และ PCX โดยมีส่วนลดในงานนี้นะคะสูงสุดถึง 7,000 บาทพร้อมของแถมอีกเพียบพลาดไม่ได้ค่ะมองหามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตมาที่นิยมพาณิชย์โดยเฉพาะ Honda Wave และ Honda Scoopy ลดสูงสุดถึง 6,000 บาทราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะของแถมรายการนี้จัดเต็มเพียบมีให้เลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือจะเป็นเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่ากว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้นที่นิยมพาณิชย์มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศอย่าลืมนะคะนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 5

ผู้ฟังคะกับการที่ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยโดยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้มีงานทำแล้วก็มีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคมแล้วก็สามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดในการทำงานได้ล่าสุดนะคะทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวชนกจันทาทองได้เป็นประธานแล้วก็สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดี CPO โดยมีนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและนางสาวณัฐานิตาพิพัฒน์ธำรงกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดมหาชนร่วมลงนามเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีความพร้อมแล้วก็มีความประสงค์ที่จะทำงานต่อหลังเกษียณการสร้างโอกาสด้านการจ้างงานจึงไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวแต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้ใช้ประสบการณ์ความรับผิดชอบและทักษะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและภาคธุรกิจโดยกรมกิจการผู้สูงอายุจะทำหน้าที่คัดกรองและจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการทำงานก่อนส่งต่อให้บริษัทพิจารณาจ้างงานในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งนี้บันทึกความร่วมมือดังกล่าวนะคะมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีค่ะตั้งแต่ปี2569ถึง2572โดย CPO จะสนับสนุนการจัดหาตำแหน่งงานและพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำมีรายได้แล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมต่อไปค่ะ

และแล้วเมื่อเวลาผ่านไปใจยังคงคล่ำครวญยังคงคิดถึงไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งร้ายไม่ว่าใครคนนั้นหรือเปล่าเชื่อว่าแม้นบางครั้งหลายคนอยากจะเปลี่ยนแปลงกับอดีตที่ผ่านไปแต่ก็นั่นแหละเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วลืมไปหรือเปล่าว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้อย่าไปเสียเวลาคิดแต่เรื่องอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะกลับมาทบทวนวางแผนคิดแต่เรื่องอนาคตที่สดใสที่เราสามารถสร้าง

0: หนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: การเวลาคราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
1: ่ภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้า
0: ร้านวณสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวณสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
0: นอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวณัสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วณัสนัน
1: ร้านวณัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวณัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนย

0: ีย
1: นมนนมสด
2: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อแม่เพียงสละเวลาไม่กี่นาทีนะคะเลือด1ถุงของคุณอาจจะช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิตเพราะการให้โลหิตคือการให้ชีวิตค่ะมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในวันแม่แห่งชาตินะคะพุธที่12สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงณชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติเปลี่ยนความรักที่มีต่อแม่ให้เป็นพลังแห่งการแบ่งปันสู่สังคม1คนให้หลายคนรับให้โลหิตเท่ากับให้ชีวิตนะคะ12สิงหาคมนี้ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อแม่ที่ชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนค่ะ
3: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่

0: อราบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะตามไปที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
5: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-7
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
7: Mass FM
2: ความสงบเริ่มจากตัวคุณเองเห็นความงามในสิ่งเล็กๆรอบตัวอยู่กับปัจจุบันเพราะมันคือสิ่งสำคัญที่สุด Peace begins with you. See beauty in the little things. Be present. Now is all that matters.

0: ดงามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิง
2: ประเพณียี่เป่ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
3: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
3: Mass FM
1: Mass
0: FM Mass FM
4: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
5: This time is 5 o'clock in the afternoon. Please listen to the breaking news.

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทางการสเปนประกาศใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวเพื่อตอบโต้อิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันกับสเปนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของสเปนที่บังคับใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เพื่อตอบโต้รัฐบาลอิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันด้วยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านสำนักนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลอิตาลีจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการสเปนคาดการว่าอาจมีกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนอีกครั้งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
9: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
13: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
12: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
17: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
18: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92

เนี่ยยังคบกันไม่ได้อาจจะด้วยหลากหลายปัจจัยหลากหลายสาเหตุกันไปนะคะงั้นข่าวของพี่ป้างคลินิกกับคบไม่ได้และอัศเดวสันชนตะกุลกับพูดลอยๆค่ะ 17:17 นเชียงใหม่รีเดล92 เมกะเฮิรตซ์ช่วง4โมงกว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวน่าจะตกแบบทั่วๆกันนะคะน้ำปิงก็ยังไม่ลดเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะล่าสุดหลายที่ที่มีพื้นที่ในการมีบ้านบ้างหรือว่าจะเป็นในส่วนของการร้านอาหารที่อยู่ติดน้ำปิงก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างที่แม่แตงเองน้ำก็ยังเยอะอยู่นะในส่วนของทีมโฆษบาลแล้วก็ดูแลบ้านช้างตระกูลแสนที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่รายงานสถานการณ์ลำน้ำในลำน้ำแม่แตงค่ะซึ่งไหลผ่านพื้นที่เลี้ยงช้างพบว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลงมาจนสามารถเข้าไปดำเนินการเคลียร์พื้นที่และฟื้นฟูบริเวณโดยรอบได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งค่ะซึ่งมวลน้ำก้อนนี้ก็จะมาถึงในเชียงใหม่เราก็น่าจะคืนนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้าเพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังกันต่อไปนั่นเองนะคะเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของอากาศแบบนี้เปลี่ยนแปลงเสมอๆดูแลตัวเองกันด้วยช่วงนี้บ้านช่วงนี้โซนไหนที่ขับรถแล้วก็กลับบ้านเจอปริมาณน้ำเจอฝนหรือว่าพื้นที่ที่เป็นแอ่งน้ำเนี่ยฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันเพราะว่าอุบัติเหตุก็ยังคงมีเรื่อยจะได้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยกันนะคะเชียงใหม่รีเดล92 เมกะเฮิรตซ์กับช่วงเย็นของวันจันทร์กันนะคะงานเก่าของพี่ออฟพงพัฒน์เพลงนี้บ้างกับเวรกรรมเขาถึงว่าให้ทำดีไว้เดี๋ยวเวรกรรมจะตามมาซึ่งเวรกรรมสมัยนี้ติดจรวดด้วยนะไม่ต้องรอถึงชาติหน้าชาตินี้แหละได้เจอแน่นอนค่ะทำดีเข้าไว้

เย็นนะคะคุณผู้ฟังงานเก่าของไมโครค่ะตอนนี้หลายที่นอกเหนือจากฝนตกเมื่อตอน 4:00 นกว่าที่ผ่านมานี้ท้องฟ้าเปิดแบบแจ่มใสมากๆเหมือนไม่เคยตกเลยก็ว่าได้แต่อาจจะมีน้ำเจิ่งนองท่วมขังบ้างในบางจุดขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับมิสซูแสงชัยกันด้วย65ปีทั้งทีมิสซูแสงชัยจัดให้ชวนคุณมา Enjoy The Ride ค่ะจอยได้ทุกเส้นทางให้คุณได้สนุกสนานกับการเดินทางและรถคันใหม่ที่เป็นเจ้าของได้ง่าย 14-15 สิงหาคมนี้ที่มิสซูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง2สาขาตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.นะคะมางานนี้ค่ะจะไม่ได้แค่รถแต่ว่าได้ของแถมกลับบ้านด้วยทั้งทดลองขับรับทันทีกับเสื้อทีม Mitsubishi Lariat Limited Edition นะคะจองและออกรถรับกระเป๋าเดินทางจองและออกรถในรุ่นของ X-Force SUV ภายใน31สิงหาคมนี้รับฟรีพรีเมียมกิฟต์เซตของHEV กันด้วยค่ะลงทะเบียนร่วมงานรับขนมอร่อยอร่อยจาก McDonald's นะคะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสิงหาคมนี้ X-Force HEV และ Triton Athlete จองและออกรถภายใน31สิงหาคมนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาทด้วยค่ะ X-Force HEV รับส่วนลดนิติบุคคลเพิ่มเติมและ Xpander HEV มา2025รับลดเพิ่มเติมพิเศษ 150,000 บาทด้วย Enjoy ไปกับ Mitsubishi และก็รวมไปถึงทุกไลฟ์สไตล์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันทั้ง X-Force HEV Xpander Cross HEV Pajero GT Titan Athlete และ Atlas กันด้วยโอกาสทองต้องคว้าไว้ค่ะใครที่กำลังมองหารถคันใหม่ห้ามพลาดเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสอบถามเพิ่มเติมได้กับศูนย์บริการของมิสซูแสงชัยเชียงใหม่นะคะสาขาแม่เหี่ยติดกับแมคโครค่ะ0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชค0806429-8251และที่ลำพูนสันปาฝ้าย0943139949และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ได้นะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพี่เบิร์ดธงชัย

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

าวที่เราคุ้นเคยนะคะงานเก่าของตั้มสำประสงค์สิงหาวนวัฒน์ที่เก่าดิฉันยืนบางคนอาจจะยังอยู่ที่เดิมอยู่นะเพราะว่านี้ได้ข่าวว่ารถติดมากเลยนะก่อนนั้นมีงานของ Boy Peacemaker กับช่างไม่รู้เลยค่ะ17:44 นกับเวลาช่วงเย็นของเรานะคะและมาพร้อมกับพายุวิกกันด้วยใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของไม่มีความมั่นใจทรงผมไหนก็ไม่ถูกใจสักทีนี่เลยค่ะแวะไปดูกันได้มีวิกผมให้คุณได้เลือกเยอะมากๆสมัยนี้การใส่วิกไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะแต่ว่าทำให้เรามีความมั่นใจเสร็จแล้วดูดีเพราะมีวิกคุณภาพดีให้คุณได้เลือกกันค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นปัญหาผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะซึ่งเราคัดสรรทั้งวิกผมแท้และยังมีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนและเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับพายุเชียงใหม่อยู่ที่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0918583613 0918583613ให้ยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความ

ฝนที่ตกมาในช่วงนี้นะคะแม้จะไม่หนักมากแต่ก็ทำให้ความร้อนเบาลงไปได้เยอะเลยทีเดียวแต่ก่อนฝนตกก็อบอ้าวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะคุณดาวฟังแต่ล่าสุดได้ข่าวว่าดอลฟินนี่ก็ขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนหนักหน่วงมากๆทั้งฝนทั้งลมแรงอันตรายมากๆเลยนะบ้านเราโชคดีที่ช่วงนี้แม้จะเจอฝนกันที่ฝนตกทุกวันนี้ไม่ใช่พายุใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ฟังเป็นแค่ยอมความกดอากาศต่ำแต่บางทีก็ตกหนักซะเหลือเกินนะคะในโซนของหลายจังหวัดที่เจอเรื่องของปริมาณน้ำเยอะอย่างที่น่านเองก็กำลังเฝ้ารอขมิ้นกับนานานะคะและแป๊บเดียวตอนนี้จะ18:00 PMแล้วค่ะกับคุณส่งท้ายกันด้วยเหนื่อยกับการทำงานต้องแวะไปเติมพลังกันร้านเปิดแล้วเรียบร้อยหลังฝนตกอากาศดีมาทานเมนูนี้กันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นหนึ่งเมนูที่ดีต่อสุขภาพมากๆนั่นคือปลาเต่าเตยมาฝ่ายนั่นเองนะคะสุปร้อนๆกลมกล่อมเนื้อปลาก็คือนุ่มละลายในปากได้เลยและก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยต้องไปทานและคุณจะรู้ว่าเมนูนี้ดีจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเด็ดสุดๆก็คือเต่าเตยมาฝ่ายของเราเมนูนี้นะคะกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆค่ะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวหรือว่าจะเป็นปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดไก่ย่างชมจันนะคะหรือว่าจะเป็นยำสาวท่าจีนค่ะคุณผู้ฟังและก็มีหอยเชลทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดในทะเลรมเผาจานใหญ่ปูทะเลผัดผงกะหรี่แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองแล้วก็มีต้มยำกุ้งแซ่บมากทอดมันกุ้งของโปรดของเด็กๆนะกุ้งอบวุ้นเส้นและอื่นอีกมากมายทีเดียวค่ะคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบที่สดสะอาดและบรรยากาศดีรอคุณทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเท่านั้นเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถเยอะสะดวกสบายและกว้างขวางมากๆพร้อมให้บริการทุกวันเปิดร้านเปิดครัวตั้งแต่17:00 น.ถึง23:00 น.จองโต๊ะก่อนล่วงหน้าได้ที่0635251719เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0635251719และตามเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสก็จะมีบรรยากาศรวมๆแล้วก็รีวิวเมนูอาหารอร่อยๆให้คุณได้ฟินกันนะคะแวะไปกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะยินดีดูแลคุณเสมอให้คุณได้เลือกทานของดีและที่สำคัญคือมีประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายต้องทานของอร่อยเท่านั้นนะคะจะได้มีแรงในการใช้งานใช้ชีวิตกันต่อไปเพราะฉะนั้นไปเติมความอร่อยด้วยกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเวลาหมดแล้วถึงบ้านกันได้ยังนะค่อยๆไปกันละกันค่ะเพราะถนนค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวพี่ตื่นก็ได้คิวกลับบ้าน18:00 PMเช่นเดียวกันนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอย

0: ช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวาไลท์ทาง 92.0 นะครับเย็นวันจันทร์วันนี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านฟังเพลงด้วยกันนะครับฝนฟ้าก็ตกตามฤดูกาลนะฮะฉะนั้นก็ขับรถฟังเพลงระมัดระวังด้วยนะครับเย็นวันนี้ของเราชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับมีหลังมิกซี่เอ็กซ์ตร้านิ่มซิติเดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเซ็นทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมาได้หนึ่งกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาที่6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับอยู่เพื่อคุณฟังจนถึง10 ไม่ใช่เปิด10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนะครับคุณฟังกับชาบูกุนะครับ19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้วก็การันตีแล้วครับแจ้งมาแล้วนะฮะใครเป็นแฟนเสกโลโซ26สิงหาคมนี้พบกับเสกโลโซได้ที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677 นะครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคุณผู้ฟังและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำวันนี้ของเรากับเรดิโอทไวไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้วันฝนตกก็สองสามวันนี้เป็นฝนนะฮะคุณฟังแต่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกสนุกสนานได้ติดตามดูกันคือวอลเลย์บอลหญิงที่แข่งกันที่ซีวีลีกแข่งกันที่สนาม700ปีนะฮะที่เรามองว่าทีแรกสนามจะเล็กไปหรือเปล่าก็เล็กจริงๆอ่ะคุณฟังก็มีคนที่เข้าไปดูไม่ได้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเต็มทุกที่เลยแน่นเลยนะฮะถึง VIP ข้างล่างเลยทีเดียวนะฮะและสาวๆพวกนี้เธอก็ไม่ผิดหวังนะสร้างความบันเทิงสนุกสนานคว้าแชมป์ของซีวิลิกเล็กที่2ที่เชียงใหม่ได้เป็นผลสำเร็จนะฮะสนุกสนานกันทั้งคนดูคนเล่นเลยทีเดียวนะแล้วก็ชาติอื่นๆนี้เข้ามาร่วมกันในการครั้งนี้ก็ดูจะยินดีกับการแข่งขันครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์นะก็พัฒนาขึ้นเยอะทีเดียวมีผู้เล่นใหม่ๆด้วยนะอันนี้ทางเวียดนามก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเหมือนกันนะสถานภาพสถานการณ์ของทีมด้วยนะทั้งโค้ชทั้งอะไรก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะแต่ก็จบลงด้วยดีนะฮะพร้อมกับการแข่งขันที่หลายคนยิ้มแย้มแจ่มใสก็เป็นกำลังใจกีฬาดีๆแบบนี้มามีเชียงใหม่บ่อยๆก็ดีนะครับผมว่าทำให้เกิดความสนุกสนานตื่นเต้นและคนเชียงใหม่ก็ให้ความสำคัญมากเลยทีเดียวสำหรับการแข่งขันที่ผ่านมานะครับหวังว่าคุณได้มีกีฬาดีๆแบบนี้มาเล่นที่เชียงใหม่บ่อยๆนะครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: เรดิโอทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่วอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ลาใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ฟังต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับเย็นวันจันทร์วันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในสาธารณรัฐตาตาสถานทางตอนกลางของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้าหารือณกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันโดยได้หารือถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมตะพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสม
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ทำให้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: สำหรับกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมสวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้และให้กรมสุขภาพจิตเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักเรียน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องของจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในแถวทางเดียวกันและได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งในส่วนของบุคลากรและนักเรียนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ส่วนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูขอย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวพร้อมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใดสำหรับการเยียวยาด้านจิตใจขณะนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบโดยจะเข้าประเมินและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคอะไรอย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตรวจค้นหรือการควบคุมสิ่งของต้องห้ามเท่านั้นแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทางเราจะมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอาทิระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่และกิจกรรมสร้างความห่วงใยและความผูกพันในโรงเรียนเพื่อให้ครูนักเรียนและเพื่อนนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เพียงการดูแลด้านการเรียนการสอนเท่านั้นจิรวรรณช่วยเช้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร
7: เมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุปืนลั่นภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบผู้บาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาล่าสุดเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุพร้อมนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นนายฉลองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวขณะที่ผู้ก่อเหตุกล่าวกับสื่อมวลชนว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้คืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาและในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจ.ชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตและเข้ามอบตัวทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณี เมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนซึ่งการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้สทบยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของมาตรการคือการลดภาระดอกเบี้ยโดยให้ประชาชนรับภาระเพียงครึ่งหนึ่งขณะที่รัฐบาลช่วยสมทบอีกครึ่งหนึ่งเมื่อกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบโครงการเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการประกอบอาชีพของประชาชนลดลงและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนฐานรากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานจะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นหรือ Quick Win ภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปีหรือ Big Win
9: เราจะมีการทำมาตรการใหม่ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายภายในระยะเวลา 6-12 เดือนอะไรเราก็จะเอาเรื่องนี้กลับไปเสนอให้คณะทำงานซึ่งคณะทำงานนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เดินทุกวันเขาก็เดินไปแต่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราจะมาตอบโจทย์ในการทำให้มีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นระยะยาวก็จะเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปค่ะ
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าคณะทำงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนจะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่ได้กำหนดไว้และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกรอ.ชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลจะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับทราบอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวันพรุ่งนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาบังคับใช้ระบบ MFA และมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบนโยบายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ Multi-Factor Authentication หรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงพร้อมย้ำเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนว่าจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้มากขึ้นโดยมาตรการที่ทางสกมช.และกระทรวงดีอีกำหนดออกไปนั้นไม่ใช่เพียงการขอความร่วมมือแต่ถือเป็นข้อสั่งการที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ตั้งใจนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในการทุจริตหรือซื้อขายนั้นขณะนี้ภาครัฐทั้งตำรวจไซเบอร์และสกมช.กำลังเข้มงวดและจับตามองเป็นพิเศษซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเตือนครั้งใหญ่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระตือรือร้นในการป้องกันหากพบการกระทำผิดจะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงแรงงานส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการในเขตห้วยขวางเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวพบสถานประกอบการทำผิด4แห่งแรงงานต่างด้าว16คน
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดของนายจ้างสถานประกอบการ4รายและแรงงานต่างด้าว16คนนอกจากนี้ยังพบโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต3แห่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดและหากทำผิดซ้ำจะมีโทษหนักขึ้นรวมถึงอาจถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิทพร้อมผลักดันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีและสะพานเชื่อมเกาะช้างยกระดับการขนส่งเดินทางและการขนส่งสู่ภาคตะวันออก
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณศาลากลางจังหวัดจันทบุรีร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคมผู้ราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบพร้อมเปิดเผยว่าจันทบุรีและตราดเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรผลไม้การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนการพัฒนาคมนาคมจึงต้องมองเป็นโครงข่ายเพื่อความยั่งยืนโดยมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันการแก้ไขจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3กรมทางหลวงจึงเตรียมการปรับปรุงจุดตัดสำคัญเช่นแยกเกาะรงและแยกศักชัยที่ได้รับงบประมาณแล้วรวมถึงเร่งตัดแยกแสลงและแยกปากแซงเข้าสู่งบประมาณปี2571พร้อมสำรวจออกแบบจุดตัดสำคัญอีก6แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งระบบและลดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวชายฝั่งเร่งศึกษาความเหมาะสมโครงการสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งจะช่วยล่นระยะทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง11กิโลเมตรเท่านั้น โดยหลังจากการประชุมคณะได้ลงพื้นที่จริงบริเวณโครงการสะพานเชื่อมท่าถแลบบางกระชัยและจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ช่วงแยกแสลงซึ่งเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางแยกต่างระดับในปี2571นพศรแก้วคำรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02141555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: ที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสาธารณรัฐตาตาร์สถานทางตอนกลางของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งรวมถึงเมืองเนสนิกัมในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ40รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันและอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายขณะที่นายรัสตามมินนีคานอฟผู้นำสาธารณรัฐตาตาร์สถานประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โดรนของยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรด้านพลังงานและมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ที่ยืนยันว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในวันนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม NMC คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนกลางของจีนจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้ส่งผลให้สนามบินหลัก2แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า900เที่ยวบินและยังทำให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.48 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง94 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียว
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2566

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซ

0: เชี่ยวน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
1: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
0: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencerเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
2: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยที่อิมแพคเมืองทองธานีการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชายทีมชาติไทยทั้ง3ทีมชนะอิรักผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษตรรวมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิระวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนศเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายสุรวัฒน์ชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิติยุทธกิติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม
1: Refresh refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6 สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเรา

0: ช่วยได
1: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คครับรายการทอล์คแนววาไรตี้ที่จะนำเอาข่าวสารสาระบันเทิงนะครับเอามาผสมผสานกันพูดคุยกันทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20:10 น.ถึง23:00 น.ผมธิติพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในช่อง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับคุณฟังยังสามารถติดตามรายการทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่ www.chiengmyradio.com นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของทางรายการนะครับจะตัดเอาช่วงที่น่าสนใจสั้นๆนะครับเอาไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจ Facebook TikTok และ YouTube ของรายการนะครับชื่อเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนี่แหละคุณฟังสามารถไปคลิกฟังย้อนหลังได้นะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คก็ยังคงเป็นช่วงที่เป็นทางการนิดนึงนะครับประกาศข่าวสารเรื่องแจ้งให้ทราบต่างๆถึงประเด็นที่จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนต่างๆก็จะมาฝากไว้ในช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2ครับช่วงวาไรตี้ทอล์คนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจที่เป็นประเด็นไวรัลบนโลกออนไลน์นะครับเอามาเล่าให้ฟังในช่วงที่2แบบรวมๆนะครับเรื่องทุกเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมต่างๆเรื่องของท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงรวมถึงเรื่องของเรื่องของอะไรนะคุณอัศวินเดี๋ยวนะเดี๋ยวทักเรื่องของเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะครับก็จะเอามาฝากคุณฟังไว้ในช่วงที่2เหมือนกันสวัสดีคุณ Be Happy ครับคุณ Evening นะครับคุณอ้อยสวัสดีครับสวัสดีคุณโจสวัสดีคุณอัศวิน A1 คุณโจไม่ต้องแชร์ให้คุณอัศวินคุณอัศวินเขารู้ละเขาบอกว่าเขารู้ละเพราะว่ามันจะขึ้นแจ้งเตือนตลอดนะครับคุณนิวเทลบอสผมสวัสดีครับคุณลุงแอนป้าพาเที่ยวสวัสดีนะครับอัศวิน A1 สวัสดีครับวันจันทร์ฝนตกยุบฉ่ำจอมทองฝนตกไหมครับคุณอัศวินนะครับแจ้งรายงานสภาพอากาศกันเข้ามานะครับคุณแม่จันทาสวัสดีนะครับในห้างชาวลิซเดย์สวัสดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับคุณผู้ฟังก็เป็นช่วงของการบอกเล่า90นะช่วงของการคุยข่าวเลยเรื่องของประกาศต่างๆนะครับแจ้งเตือนต่างๆก็คงจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมีสมาชิกท่านไหนเข้ามาในช่วงนี้บ้างขออนุญาตทักทายก่อนเลยนะครับคุณโซครับสวัสดีคุณหาแฟนหาเฟนหาแฟนหรือหาแฟนนะสวัสดีนะครับคุณกิติพงษ์ตุนเพ็งสวัสดีครับกินงบเยอะไปหน่อยเสียงแห้งอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคุณพิกกี้2865ครับสวัสดีครับคุณพี่พรครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีวันจันทร์ครับพี่เสียงแหบหรือเปล่าครับพี่อาแหบวันนี้กินสงสัยกินผลไม้เยอะไปหน่อยช่วงค่ำเมื่อกี้นะครับวันนี้ไปเจอคุณเอกลินสวัสดีนะครับวันนี้ไปเจอเงาะแม่แตงโอ้โหใส่เข่งมาแบบใหม่ๆเลยเฮ้ยเราดูสภาพเงาะเรารู้ว่าเป็นเงาะใหม่นะครับลูกโตๆลูกกลางๆหน่อยนะครับแล้วก็ขนสีเขียวๆนะลูกออกสีแดงๆหน่อยนี่นะครับโอ้โหเงาะไปแต่งข้างในมันแกะมานี่คือจะไม่มีน้ำนะเนื้อมันจะแห้งแล้วมันจะล่อนนะครับเรื่องการทำของแห้งเตรียมอุ่นแล้วจะหยิบอาจจะดีขึ้นนะครับอาจจะดีขึ้น วันนี้ก็ฝนฉ่ำทั้งวันนะครับไม่ทั้งวันแค่ช่วงเย็นเมื่อกี้วันนี้กลางวันร้อนที่ไหนรายงานสภาพอากาศกันก็มานะครับคุณอัศวินนะครับสภาพฝนสายใต้บอกว่ามีฝนเป็นฝอยๆฝนเป็นละอองปล่อยๆนะครับคุณสงกรานต์มั่งคั่งสวัสดีครับเหมือนเทวดาจามเข้าใจเปรียบเทียบกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็รายงานสภาพอากาศกันเข้ามาพยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่วัน18 นาฬิกาวันนี้จนถึง18 นาฬิกาพรุ่งนี้นะครับสภาพอากาศโดยทั่วไปส่วนของภาคเหนือก็ฝนค่อนข้างจะหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับฝน 70-70% ภาคอีสานก็ฝน 70% นะครับภาคตะวันออก 70% กรุงเทพฯปริมณฑล 70% เมื่อกี้มีข่าวแจ้งเข้ามาบอกว่าฝนกำลังกระหน่ำลงเลยนะครับในกรุงเทพฯในโซนของเขตประเวศเดี๋ยวต้องโทรไปถามลูกชายนะเป็นห่วงลูกชายผมทำการอยู่โซนนั้นพอดีภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 30% นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามัน 40% ครับ 40% นะเน้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพนะครับฝนค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็เรื่องของภาคเหนือเองนะครับตั้งแต่เวลานี้จนถึงวันพรุ่งนี้ฝนก็ยังคงที่อยู่ที่ 70% คือเยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมีโซนในส่วนของการประกาศแจ้งเตือนจากปภ.ของเชียงใหม่นะครับบอกว่าทางแม่แตงทางเชียงดาวนะครับป่าแปะเนี่ยตอนนี้คือมีน้ำป่าไหลหลากเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นนะครับทรัพย์สินสาธารณะต่างๆก็ได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้ก็ลงพื้นที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องกันอย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับขออนุญาตไล่ในส่วนของเชียงใหม่ให้ดูก่อนเพราะว่าช่วงเชียงใหม่ทอล์กขอคุยของเชียงใหม่หน่อยนะฮะก็ที่เชียงดาวอย่างที่บอกฝนตกหนักเลยนะครับวัดถ้ำเชียงดาวสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอันนี้ก็โหท่วมเลยครับไม่สามารถเข้าไปเที่ยวได้นะครับวัดถ้ำเชียงดาวแล้วก็ที่กองทรัพยากรธรณีรายงานครับสถานการณ์ธรณีภัยพิบัติของวันนี้8จังหวัดนะครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุตรดิตถ์ตากกาญจนบุรีแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยเราก็ยังคงมีฝนตกหนักภาคเหนือครับประเทศลาวตอนบนครับแล้วก็อันดามันประเทศไทยอ่าวไทยคือปกคลุมหมดกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่วนที่น้ำแม่แตงครับคุณผู้ฟังตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบ้านช้างตระกูลแสนตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายช้างทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะครับที่แม่แตงนะดูซิที่อื่นมีอีกไหมนะฮะตอนนี้ฝั่งของสะพานนวรัตน์ก็ยังไม่น่าห่วงนะครับยังอยู่ยังไม่ถึง3เมตรประมาณ2เมตร60แล้วก็ทางส่วนกลางก็มอบหมายหน้าที่ลงไปถึงท้องถิ่นครับทางฝั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใกล้ยิดชาวบ้านที่สุดนะครับที่อำเภอเชียงดาวนี่หนักเลยนะสั่งการอย่างใกล้ชิดฝั่งเชียงใหม่เองก็ตอนนี้ฝั่งชลประทานเชียงใหม่ก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง6บานนะครับเร่งระบายน้ำเพื่อรับมวลน้ำกลางดึกคืนนี้นะครับน้ำปิงน้ำแม่แตงน้ำอำเภอเชียงดาวที่อำเภอเวียงแหงอำเภอแม่แตงนะครับก็สั่งการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะที่หนักๆเลยนะชัดๆเจนเลยนะครับที่จังหวัดน่านนะ ะครับ7อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับใน48ชั่วโมงต่อจากนี้ไปฝนมันจะตกลากยาวเขาบอกว่าอาจจะลากยาวไปถึงกลางเดือนนี้เลยนะครับที่ตำบลท่าวังผาตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผานะครับตำบลภูคาตำบลวรนครตำบลศิลาแดงตำบลอวนอำเภอปัวตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงตำบลน้ำพางตำบลแม่จาริมตำบลหนองแดงตำบลหมอเมืองอำเภอแม่จาริมตำบลดู่พงตำบลป่าแล้วหลวงตำบลพงอำเภอสันติสุขตำบลน้ำมวบอำเภอเวียงสาตำบลบ่อเกลือใต้ตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลืออันนี้เฉพาะน่านจังหวัดน่านจังหวัดเดียวซึ่งน่าห่วงมากประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ7อำเภอ48ชั่วโมงนี้นะครับต้องเฝ้าระวังติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็เชียงใหม่เขาไม่ได้น้อยหน้านะตำบลเปียงหลวงตำบลเมืองแหงตำบลแสนไหอำเภอเวียงแหงตำบลเมืองคลองอำเภอเชียงดาวตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงยกของขึ้นที่สูงด่วนนะครับส่วนของที่แม่อายอำเภอแม่อายน้ำป่าหลากครับคุณฟังตอนนี้หินเกิดหินกัดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนเสียหายนะครับโอ้น่าห่วงคุณผู้ฟังน่าห่วงมากนะครับแต่ว่าน้ำปิงตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นธงสีเขียวอยู่นะครับแต่ว่าร้านอาหารที่อยู่ใกล้ริมฝั่งแล้วก็มันต่ำจนเกือบชิดตลิ่งเกินไปเนี่ยก็มีการปิดบริการไปชั่วคราวแล้วเพราะว่าน้ำมันเอ่อล้นเข้าท่วมโซนล่างของร้านอาหารริมฝั่งในตัวเมืองเชียงใหม่ที่อยู่ติดน้ำปิงก็ต้องปิดไปชั่วคราวรอจนกว่าน้ำจะลดนะครับเพราะว่าร้านเขาได้ติดอยู่ที่ลุ่มต่ำติดขอบตะลิงนะแต่ว่าสถานการณ์รวมยังเป็นธงเขียวอยู่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับน้ำปิงตอนนี้พีคสุด 262.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีความสูงระดับน้ำสูงสุด2เมตร20อันนี้คือสถิติเมื่อวานนะต่ำกว่าตลิ่ง2เมตรนะครับล่าสุดเนี่ยผมขอดูตัวเลขนิดนึงนะครับจะได้เฝ้าระวังกัน2เมตร16ก็ไม่น่าห่วงละไม่น่าห่วงละอันนี้เป็นจุดวัด P1 นะครับที่สะพานนวรัตน์นะครับก็ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ห่วงก็คือโซนน่านโซนแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนแม่แตงเชียงดาวเนี่ยอันเนี้ยน่าห่วงมากนะครับดินโคลนมันสไลด์ลงมาเยอะนะนี่เป็นช่วง 2-3 วันนี้นะครับคุณผู้ฟังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นะครับในส่วนของเรื่องน้ำท่านะต่างๆแจ้งเตือนในส่วนของที่อื่นมีไหมเรื่องของน้ำขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งตอนนี้ไอ้พายุที่เฝ้าระวังกันเยอะๆนะครับก็คือพายุที่ชื่อดอลฟินตอนนี้เข้ามาถึงที่จีนแล้วนะครับที่เมืองเจ้อเจียงหนักมากดูตามคลิปวิดีโอที่เอามาลงเนี่ยนะหนักมากนะครับแล้วก็มีคาดการณ์ในส่วนของเส้นทางนะครับสภาพอากาศพยากรณ์ล่วงหน้าไปช่วงวันที่20กับ21สิงหาคมด้วยนะคุณผู้ฟังพายุเนี่ยอาจจะไม่ก่อตัวแล้วนะครับแต่เอาอาจจะเจอร่องฝนตกแช่ครับโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนน่าห่วงนะฝนจะตกหนักหน่วงมากนะครับอาจจะตกแบบแช่ตกทั้งวันทั้งคืนก็ควรจะประเมินนะครับสถานการณ์อ่างเก็บน้ำนะที่ใกล้เต็มความจุก็ต้องวางแผนเร่งการพร่องน้ำนะครับอันนี้ก็คาดการเฉยๆแต่อาจจะเป็นหรือไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวอัปเดตฟังเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนมานะครับที่กรุงเทพหลายเขตฝนถล่มหนักเลยนะครับไม่รู้ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับต่อครับคุณผู้ฟังวันนี้มีเหตุการณ์ที่น่ากลัวน่าตื่นเต้นน่าสลดใจต่อเนื่องมาจากเหตุที่โรงเรียนเทพศรินเนี่ยนะครับเรื่องของการใช้อาวุธต่างๆก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับวันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังหลายท่านที่มีเวลาติดตามข่าวในโซเชียลเนี่ยนะครับก็คงจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของคุณฉลองเลี้ยวแรงนะครับอดีตส.ส.นนทบุรีพรรคเพื่อไทยนะครับล่าสุดก็ย้ายมาอยู่พลังประชารัฐนะผิดถูกขอไปด้วยนะการเมืองนะครับแล้วก็เห็นว่าเคยอยู่ภูมิใจไทยด้วยต้องเห็นโฆษกพรรคก่อออกมาแถลงนะครับบอกว่าลาออกไปตั้งแต่ปี67แล้วนะครับก็ประเด็นก็คือเล่าให้ฟังแค่คร่าวๆนะก็คือเกิดเหตุคุณฉลองเนี่ยนะครับเดินทางไปที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอบจ.นนทบุรีนะครับสวัสดีครับพี่ต๋ำครับลืมทักทายหลายท่านเลยขออนุญาตทักทายแป๊บนึงผมเล็กครับสวัสดีครับคุณผมเล็กครับสวัสดีพี่ต๋ำนะครับสวัสดีคุณยายพัดครับสวัสดีครับคุณแม่ขวัญสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเคนหงสะแก้วสวัสดีครับคุณเอกลินบอกหลังมอพยับแจ๊ะแม่แม่แปลว่าชุ่มฉ่ำถนนเฉอะแฉะนะเอกเบียร์สองขวดหายแน่นอนเดี๋ยวพยายามนะแป๊บหนึ่งลองดูว่าถ้าจิบน้ำอุ่นแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับพอดีก็ได้ใบชาอูหลงมาจากในห้างเฉาลิศนะเฉาลิศตอนนั้นรู้จำไม่ผิดท่านจะไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านอะไรไทยนะที่มันเป็นเหมือนแบบเหมือนบ้านเมืองจีนอะผมจำชื่อไม่ได้นะครับเหมือนเทวดาจามนะครับแล้วท่านก็เลยซื้อชาอูหลงอบแห้งมาฝากหมดรับประทานได้จนถึงทุกวันนี้เอามาชงดื่มหอมชื่นใจมากนะครับขอบคุณมากในห้างเจ้าเรียนไม่รู้ยังอยู่ป่ะอยู่ในห้องนี้ป่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับค่ะก็คือเล่าให้ฟังคือเกิดเหตุว่าคุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับเดินทางไปที่สำนักงานอบจ.นนทบุรีไปตามหาท่านนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับก็คือคุณฉลองจากการแถลงข่าวบอกว่าไปทวงตังท่านนายกอบจ.นนทบุรีนะครับไปทวงเงิน11ล้านบาทบอกว่าเป็นเงินที่เคยช่วยเหลือกันมานานแรงจูงใจและก็การก่อเหตุในครั้งนี้คุณฉลองบอกว่าเกิดมาจากนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐยืมเงินไป11ล้านเอาไปเป็นเงินช่วยหาเสียงให้กับส.ส.นนทบุรีคนหนึ่งในปี51แล้วก็ให้คุณฉลองเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยนะครับสละสิทธิ์ในการลงสมัครส.ส.ในพื้นที่นนทบุรีซึ่งการสละสิทธิ์ในตอนนั้นเนี่ยนะครับทำไปก็เพื่อนในฐานะเพื่อนแล้วก็คนฐานะคนรู้จักกันก็ช่วยเหลือกันอาจหลีกทางให้เพราะว่าเขาเป็นส.ส.ในพื้นที่อยู่แล้วก็หลีกทางให้ส.ส.คนใหม่โดยที่ไม่เคยบอกไม่เคยคิดทวงถามเลยว่าเรียกร้องสิ่งตอบแทนไม่เคยติดใจเพราะว่าถือว่าช่วยเหลือเพื่อนให้มีโอกาสได้เข้าไปเป็นส.ส.พอตอนนี้คุณฉลองก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยกำลังมีปัญหาสุขภาพต้องใช้ค ค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากนะครับแล้วก็ไม่มีรายได้เหมือนเดิมว่าไม่ได้เป็นส.ส.แล้วอะใช่ไหมครับก็ตัดสินใจติดต่อท่านนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยคู่กรณีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าช่วยรับผิดชอบตังค์ที่ยืมไปหน่อย11ล้านเนี่ยนะครับยืนยันว่าต้องการเพียงแค่พูดคุยแล้วก็หาทางตกลงร่วมกันแต่พอพยายามพูดคุยก็เกิดการโต้เถียงแล้วก็คุณธงชัยเนี่ยก็ไม่ยอมพูดต่อไม่ยอมเจรจาเดินออกจากห้องก็คงเดินหนีเราก็ไม่รู้ว่ามีการปะทะคารมอะไรกันถึงขั้นไหนในห้องทำงานนะครับจนถึงขนาดว่าตัดบทแล้วก็เดินหนีคุณฉลองก็ไม่มีทางเลือกก็เดินตามเดินตามไปถึงที่รถอันนี้เป็นมีคลิปให้ดูคุณผู้ฟังก็ไปดูหาคลิปดูในเพจข่าวทั่วไปผมเห็นหลายเพจข่าวก็เอามาลงละนะครับแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปเรียกกลับมาคุยกันคือมันยังคุยกันไม่จบประมาณนี้นายกอบจ.ก็เลือกเส้นทางในการเดินหนีไม่คุยต่อตามคลิปเนี่ยคุณฉลองนี่ถืออวป.ไว้ในมือแล้วนะตามคลิปนะยืนอยู่ข้างประตูรถฝั่งที่นายกนั่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนขับรถคุณฉลองอ้างว่าจังหวะนั้นคนขับรถของท่านนายกชักอวป.ออกมาแล้วเขาเลยจำเป็นต้องป้องกันตัวไม่ได้เจตนาให้ถึงแก่ชีวิตนะครับหลังจากเกิดเหตุเห็นคู่กรณียังมีแรงวิ่งออกจากรถไปอยู่ก็เลยคิดว่าอาจจะแค่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่ได้ตามไปซ้ำประมาณนั้นแล้วก็ตัวเองก็ตัดสินใจนั่งรถวินจยย.เข้ามอบตัวกับตำรวจทันทีนะครับเรื่องของอ้างถึงความช่วยเหลือแล้วก็การเข้ารับตำแหน่งข้าราชการระดับผู้กำกับการช่วยเหลือทางการเมืองอ้างถึงนักการเมืองบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็คำให้การทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาตำรวจก็อยู่ระหว่างสืบสวนนะครับแล้วก็สอบไปตรวจสอบพยานหลักฐานนี่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้ฝ่ายคุณไตรสุรีนะครับไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าคุณฉลองเลี้ยวแลในอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาคดีเนี้ยนะครับได้ยื่นใบลาออกจากพรรคภูมิใจไทยไปแล้วลงวันที่27พฤษภาคม67ก็ตอนนี้ก็คือไม่มีใครรู้จักคุณฉลองสักคนนะตอนนี้นะครับก็กลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วนะครับสวัสดีคุณแก้วน้ำครับสวัสดีคุณเพียงเลนะครับสวัสดีครับดูซิมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับต่อจากนี้ไปฝั่งของคุยเรื่องคุณยาหลองแล้วผมคุยอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับจากคำกล่าวอ้างของคุณฉลองนะครับก็ตอนนี้ฝั่งของตอนแรกข่าวออกมาว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับทางด้านพันเวรชงชัยเย็นประเสริฐนะครับก็เสียชีวิตแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วฝั่งของคนที่ทำงานใกล้ชิดกับนายกอบจ.นนทบุรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายกก็มีกำหนดจะไปที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไปดูความเรียบร้อยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผู้ว่านนทบุรีก็บอกว่าต้องทำบุญใหญ่แล้วมั้งมันเกิดเหตุอุกฉกรรจ์ติดกันเลยจากเทพศิรินทร์ก็มาเหตุการณ์เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าประเด็นเงินนี้ที่คุณฉลองอ้างว่านายกติดหนี้11ล้านแต่จากการสอบถามเขาได้อยู่ใกล้ชิด เลขาหน้าห้องคนที่กินข้าวโดยไม่มีใครรู้เรื่องนี้ครับว่าคุณฉลองเป็นเจ้าหนี้ของนายกนะบอกว่านายกเป็นคนใจกว้างไม่มีทางที่จะเป็นหนี้แล้วไม่ใช้คืนอันนี้ผมก็มันก็เป็นสิทธิ์ของคนที่ออกมาแถลงข่าวนะครับแต่ว่าเราก็อย่างว่าหนี้บางอย่างมันเป็นหนี้ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในระบบผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จยังไงตอนนี้คุณฉลองก็อ้างอยู่ฝั่งเดียวนะครับคุณธงชัยท่านก็จากไปแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาเถียงได้เอาภาษาชาวบ้านก็เป็นอย่างนี้นะครับหลายท่านที่อยู่ใกล้ชิดนายกเขาบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะฝ่ายนายกเองเนี่ยก็มีทรัพย์สินมีฐานะพอสมควรไม่น่าจะไปเป็นหนี้ไปยืมตังค์อะไรประมาณนี้นะครับเป็นก็คดีความก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังฝั่งของนายฉลองเลี้ยวแรงนะครับเคยได้รับฉายาว่าหลองงูเห่าเพราะว่าตอนปี40นะครับเป็น1ใน13กลุ่มงูเห่าที่ไม่ทำตามมติของพรรคประชากรไทยหันไปสนับสนุนนายชวนหลีกภัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคประชากรไทยก็หัวหน้าพรรคก็คุณสมัครสุนทรเวชอดีตนายกเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับได้รับอีกฉายาหนึ่งว่าหลองซีดีเพราะว่าเคยถูกตำรวจบุกไปค้นบ้านพักส่วนตัวที่นนทบุรีแต่ว่าก็ไม่พบของผิดกฎหมายอดีตเขาเคยอยู่พรรคเพื่อไทยครับเคยลงสมัครรับตั้งส.ส.นนทบุรีในนามพรรคประชาด้วยพรรคก็สอบไม่ได้รับเลือกพอปี66ก็ย้ายครอบครัวเรี่ยวแรงบ้านใหญ่นนทบุรีนะครับไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีภาพที่สวมเสื้อต้อนรับพรรคภูมิใจไทยด้วยกันนะครับซึ่งคุณฉลองเลี้ยวแรงมีบทบาทเป็นแกนนำแล้วก็เป็นคนสำคัญในพื้นที่นนทบุรีในการที่ส่งส.ส.นนทบุรีปี66ตอนนั้นนายกอนุทินบอกว่าให้คุณฉลองไปร่วมตัดสินใจด้วยนะในการที่จะคัดเลือกคนลงส.ส.ในพื้นที่นนทบุรีตระกูลเลี้ยวแรงส่งส.ส.นนทบุรีทั้งในนามพรรคภูมิใจไทยหลายเขตรวมถึงเจ้าตัวก็ลงเลือกตั้งด้วยนะครับในเขตเลือกตั้งที่4ตอนนั้นแต่ก็สอบตกไม่ได้รับเลือกรอบล่าสุดปี68ก็กลับไปอยู่พรรคพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งนะก็อันนี้ก็ตรงกับที่คุณไตรสุรีออกมาแถลงเมื่อกี้บอกว่าคุณฉลองลาออกจากพรรคภูมิใจไทยเมื่อปี67นะครับปี68ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐจะลงเลือกตั้งส.ส.แต่ว่าก็คงกรณีนี้แหละแพ้ primary vote ในพรรคทำให้ไม่ได้ลงเลือกตั้งนะครับนี่คุณฉลองทรัพย์สินเป็นยังไงบ้างจริงไหมที่เป็นเจ้าหนี้11ล้านนี่มาดูทรัพย์สินเขาก่อนนะครับปปช.ครับ ก็เคยเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและก็หนี้สินของนายฉลองเลี้ยวแหลงอดีตส.ส.นนทบุรีพรรคเพื่อไทยแล้วก็เคยเป็นผู้สมัครส.ส.นนทบุรีพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับสถานภาพหย่ามีทรัพย์สินอยู่27,284,428.24 บาทนะครับอันนี้โอ้ยนี่เก่าแล้วข้อมูลเก่าแล้วอันนี้เอามาลงไหมอ๋อใช่เพราะว่าก็คงก็ต้องเอาข้อมูลที่ปปช.มีตอนที่เขาเป็นส.ส.แต่นู้นเขาไม่ได้เป็นส.ส.แล้วเขาไม่แปลกนะครับเงินฝากมีอยู่ 88,428 บาทที่ดิน 200,000 บาทยานพาหนะ 10,000 บาทมอเตอร์ไซค์ทรัพย์สินอื่นนี่เยอะทรัพย์สินอื่น 26,950,000 บาทนะครับเป็นพระเครื่องมูลค่า25ล้านก็ดูแล้วถ้านอกจากพระเครื่องนะก็เหมือนกับว่าคุณฉลองเนี่ยก็ทรัพย์สินส่วนตัวก็ไม่ค่อยมีอะไรอันนี้ที่แถลงกับปปช.นั้นเมื่อปี54มีหนี้สินอยู่88ล้าน นะครับทรัพย์สิน27ล้านหนี้สิน88ล้านนะครับอันนั้นปี54ล่าสุดยื่นเมื่อปี62บอกว่านางเจริญเลี้ยวแรงนามสกุลเดิมทองดวีภรรยานายฉลองเลี้ยวแรงแจ้งรวมทรัพย์สินทั้งสองคนรวมกันทั้งสิ้น71ล้านบาทนะครับภรรยามีเงินสด 200,000 มีเงินฝาก5ล้านมีเงินลงทุนอยู่ 580,000มีที่ดินอยู่24ล้านโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง8ล้านรถยนต์5คัน3ล้าน6ทรัพย์สินอื่นๆอีก5ล้าน2ก็นาฬิกาแหวนสร้อยคอพระเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ว่ากันไปว่าก็เป็นทรัพย์สินที่ชี้แจงเป็นเอกสารได้กับปปช.ส่วนอื่นที่ชี้แจงไม่ได้หรือตรวจไม่พบอันนี้ไม่ทราบนะครับอาจจะไม่มีก็ได้นะครับส่วนคนที่ถูกทวงตังค์11ล้านคุณธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีนะครับมีคุณธงชัยมีทรัพย์สินอยู่286ล้านเงินฝาก 200,004 ที่ดิน260ล้านโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง20ล้านสิทธิ์และก็สัมปทานอยู่5ล้าน5ทรัพย์สินอื่นอีก 220,000 บาทมีรายได้ต่อปีประมาณ6ล้าน7รายจ่ายต่อปีประมาณ4ล้านส่วนภรรยาครับ18ล้านทรัพย์สินทั้งหมดนะก็มีเงินฝากเงินลงทุนให้ยืนยันพนะประมาณนี้นะครับก็คุณผู้ฟังก็ลองพิจารณาเองก็แล้วกันนะครับว่าคนที่มีทรัพย์สินอยู่200กว่าล้านนะน่าจะเป็นคนที่ทรัพย์สินอยู่80กว่าล้านหรือไม่นะครับก็ลองพิจารณาดูแต่ผมอย่างที่ผมบอกตอนนี้เขาขึ้นมาเถียงไม่ได้และคนที่กระทำเนี่ยก็กลายเป็นผู้ต้องหาไปเรียบร้อยแล้วจะกล่าวอ้างยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาพักกันสักครู่ครับผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงวาไรตี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่เหมือนเดิมครับพักครู่เดียวครับ
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใ

0: ผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
2: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
2: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วง Variety Talk
4: 2:50 นครับคุณผู้ฟังต้อนรับกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy นะครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์เสียนันตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันที่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ฟาร์มหมุนไส้เดือนออร์แกนิกของจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังครับช่วงที่2นะครับก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้2:50 เดี๋ยว3:00ตรงเป๊ะนะครับทางฝั่งที่ลิงก์สัญญาณไปที่เชียงใหม่เรดิโอนะครับก็จะกลับเข้าสู่รายการภาพปกติของทางรายการตามเดิมนะครับถ้าผมจบทันก่อนนะครับก็พอดีเลยนะแต่ถ้าจะเกินไปหน่อยฝั่งออนไลน์แล้วก็คุยกันต่อจนจบรายการกับเนื้อหาที่เตรียมไว้ขอบคุณเจ๊เขียวเองจ้าครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีคุณก้อยรัชดาพรนะครับสวัสดีพี่คิงครับสวัสดีครับสวัสดีคนเดินดินธรรมดาครับสวัสดีครับคุณฟังครับล่าสุดเริ่มมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลนะครับกับการติดตามทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่สอบติดข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยความบริสุทธิ์ใจล่าสุดนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากในกรณีนี้นะครับว่ามีผู้ถูกแก้ไขคะแนนสอบ 5,925 คนอันนี้คือชัดๆเลยว่าโกงนะครับในจำนวน 5,900 กว่าคนเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบดีคือมีทั้งคนที่ได้รับการขึ้นบัญชีแล้วก็คนที่บรรจุรับราชการไปแล้วนะครับคนที่ได้รับการขึ้นบัญชีก็คือตัดชื่อออกนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็น่าจะมีการดำเนินคดีอาญาต่อคนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก็มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์ผู้ทุจริตแล้วก็ต้องปลดออกจากการรับราชการแล้วของต้องดำเนินคดีอาญาต่อเช่นเดียวกันเพราะว่าความผิดในเรื่องของการทุจริตมันสำเร็จแล้วนะครับรวมถึงขณะเดียวกันก็มีการปรับครับคำนวณคะแนนใหม่แล้วก็ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่เขาอ่านหนังสือแล้วก็ตั้งใจมาสอบจริงๆไม่ใช่ล่าสุด Facebook ที่ชื่อคุณสิงห์มัทยาเตือนวีระเดชก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าสอบได้รับผลกระทบจากการปรับบัญชีคะแนนครั้งนี้ครับครั้งแรกที่มีการประกาศออกมาที่เรื่องนี้ยังไม่แดงนะครับตัวเองติดอยู่ในอันดับที่132นะพอปรับใหม่ตัดคนทุจริตออกแล้วได้อันดับ1ได้ที่1อ่ะนะครับก็เขาก็สมควรได้คุณผู้ฟังคะแนนภาคกได้82คะแนนภาคขได้92คะแนนภาคคได้84

1.33 เจ้าตัวก็บอกว่าดีใจภูมิใจนะครับถึงแม้ว่าความยุติธรรม จะมาช้าแต่ก็วันนี้มันก็มาแล้วภูมิใจ นี่โหจาก132เป็นที่1คุณฟังคิดดูใช่ป่ะมันมีคนทุจริตกี่คนแล้วเมื่อเช้าผมเห็นเนี่ยลืมแคปหน้าจอไว้มีการปรับรายชื่อใหม่เช่นเดียวกันตำแหน่งรู้สึกจะเป็นป้องกันภัยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยประจำที่ไหนไม่รู้จังหวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วประกาศรายชื่อมาทั้งหมดมี12อันดับที่ได้ขึ้นบัญชีแล้วก็ได้บรรจุนะ12คนพอปรับรายชื่อใหม่เหลือคนที่12คนเดียวติดอยู่คนเดียวที่กลับมาเป็นที่1แล้ว1เดียวด้วยอีก11คนหายไปเลยชื่อหายไปเลยนะครับก็ชัดเจนเลยว่า11คนก่อนหน้านั้นนะครับคือทุจริตแล้วก็มีบางคนนามสกุลเดียวกันนักการเมืองด้วยเนี่ยมันชัดเจนนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับกับคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบตอบจริงๆแล้วก็วันนี้ความยุติธรรมก็มาถึงแล้วนะครับก็เป็นทางการก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับนายกอบจ.นนทบุรีด้วยนะครับที่ก็ได้รับตอนนี้ก็กำลังชันสูตรอยู่ที่สถาบันนิติเวชนะครับเพื่อที่ประกอบรูปคดีต่อไปคุณการฟ้าแลบสวัสดีครับคุณตุ้ยฟ้าบันดาลสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับคนทุจริตจะอายไหมก็คงต้องอายเพราะตอนนี้คือเขาบอกว่าพอเริ่มมีข่าวว่าเขากำลังไล่เบี้ยเนี่ยครับหลายคนก็เริ่มที่ยังไม่มาทำงานแล้วครับเขารู้ตัวเองหลายคนก็ลาออกแต่ว่ายังไงก็หนีความผิดไม่พ้นครับเพราะว่าเขามีบัญชีรายชื่อหมดอยู่แล้วจากกระดาษคำตอบที่ได้รับการปรับคะแนนยังไงท่านคณิไปบนท่านก็รอรับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนกันแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องโดนคุณผู้ชมครับในยุคที่กระแสในการดูแลสุขภาพได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับคนจำนวนมากก็กันมาใส่ใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก็ออกมาเตือนถึง10พฤติกรรมติดตัวที่หลายคนทำจนชินชาแล้วก็อาจจะส่งผลเสียกับร่างกายโดยไม่รู้ตัวสิ่งนี้น่าตกใจที่สุดก็คือการดื่มกาแฟทันทีหลังตื่นนอนกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพอยู่ในลำดับต้นๆคริสเบตเซอร์นักกายภาพบำบัดจากเซาท์แคโรไลนาแบ่งปันมุมมองด้านสุขภาพผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มกาแฟตอนเช้าครับระบุว่าการดื่มกาแฟทันทีที่ลืมตาตื่นอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายเขาอธิบายว่าหลังจากผ่านการนอนหลับยาวนานตลอดทั้งคืนนะครับร่างกายจะอยู่ในสภาวะขาดน้ำและก็ต้องการน้ำสะอาดเพื่อฟื้นฟูสมดุลแต่ตัวคาเฟอีนเนี่ยนะครับในกาแฟนั้นมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะครับการดื่มกาแฟทันทีจึงจะยิ่งซ้ำเติมให้ร่างกายนั้นสูญเสียน้ำหนักขึ้นแทนที่จะได้รับความชุ่มชื้นตามที่ต้องการก็เลยแนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดประมาณ4แก้วก่อนนะครับแล้วค่อยดื่มกาแฟมื้อเช้านอกจากนี้ช่วงหลังตื่นนอนครับระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลในร่างกายนั้นจะพุ่งสูงขึ้นตามธรรมชาติการที่เราอัดคาเฟอีนเข้าไปในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าจะช่วยให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าเร็วขึ้นนะครับแต่มันกลับจะไปเร่งให้ระดับคอร์ติซอลนั้นพุ่งสูงขึ้นเกินความจำเป็นยิ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของคาเฟอีนลดลงแถมยังอาจจะทำให้เกิดอาการกระวนกระวายวิตกกังวลเครียดสะสมแล้วก็เครียดมากกว่าแทนที่ดื่มกาแฟแล้วจะได้รับความสดชื่นกลายเป็นเครียดนายคริสเบสเซอร์บอกว่าช่วงเวลาดื่มกาแฟอย่างชาญฉลาดไม่เพียงแต่จะช่วยให้เพลิดเพลินกับรสชาติได้เต็มที่นะครับแต่ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็รักษาพลังงานให้ล้นตลอดทั้งวันโดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำช่วงเวลาที่ดีที่สุดตามนี้ครับ
นาทีทองช่วงเช้าครับช่วง10โมงถึง11โมงครึ่งผลวิจัยชี้ว่าช่วงเวลานี้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลเริ่มลดระดับลงจากตอนเช้าทำให้ร่างกายพร้อมที่จะรับคาเฟอีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยที่ไม่ไปกระตุ้นให้เกิดความเครียดส่วนเกินช่วงบ่ายครับดื่มเพื่อต้านความง่วงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นหลังอาหารกลางวันตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปคอร์ติซอลจะลดต่ำลงอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้หลายคนนั้นเริ่มง่วงเหงาหาวนอนการดื่มกาแฟ1แก้วในช่วงเวลานี้จะช่วยปลุกสมองให้ตื่นตัวแล้วก็เพิ่มสมาธิในการทำงานช่วงบ่ายได้อย่างดีเยี่ยมครับแถมท้ายในช่วงนี้7พฤติกรรมทำร้ายสุขภาพที่ควรจะเลิกด่วนนะครับนอกจากการดื่มกาแฟทันทีหลังตื่นนอนแล้วนะครับคริสเบเซอร์ยังได้รวบรวมพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่หลายคนมักจะมองข้ามแต่ส่งผลเสียกับร่างกายได้อย่างคาดไม่ถึง 1. ไถโทรศัพท์ทันทีที่ตื่นนอนครับการเช็คมือถือทันทีหลังลืมตาจะกระตุ้นสภาวะความเครียดทันทีทำให้ร่างกายนั้นหลั่งคอร์ติซอลออกมาจะสามารถลดกวนอารมณ์ตลอดทั้งวันแล้วก็ลดความสามารถในการโฟกัสสิ่งรอบตัวไป 2. หายใจทางปากครับการติดนิสัยหายใจทางปากแทนการหายใจทางจมูกจะทำให้ช่องปากแห้งเกิดการสะสมของแบคทีเรียนำไปสู่อาการฟันผุปากมีกลิ่นและก็โรคติดเชื้อในช่องปากได้เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนคือเรื่องที่3ที่ควรจะเลิกแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะรบกวนการหลั่งฮอร์โมนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับทำให้นอนหลับยากแล้วก็สมองตื่นตัวครับควรจะปิดหน้าจอหรือว่าเปิดโหมดDo Not Disturbอย่างน้อย 1-2

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้าคืนเงินผู้เสียหายทันทีไม่ต้องรอคำสั่งศาลนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายพร้อมเดินหน้าแผนสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบัญชีม้ารวมทั้งแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดและดำเนินการเชิงรุกระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงแม้ยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความก็ตามเพื่อกักกันเงินในบัญชีไว้ก่อนถูกโอนออกการยกระดับมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์หากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2เพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นธนาคารจะเร่งตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีให้โดยเร็วทั้งนี้หากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับบัญชีของบุคคลนั้นทันทีในทุกธนาคารจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ
9: ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
11: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
10: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
11: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
12: ์ Are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplexWelcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโค้งสุดท้าย 8.3 แสนคนเร่งยืนยันตัวตน5ล้านคนทบทวนสิทธิ์31สิงหาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์และการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ต้องตกหล่นหรือเสียสิทธิ์จากการไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2569พบว่าการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงได้ง่ายปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนหรือ 73% เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน 2.2 ล้านคนหรือ 68%ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือ 27% จากเดิม 9.8 แสนคนหรือ 31% รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570รัฐบาลเตรียมช่องทางให้บริการอย่างครอบคลุมทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านรวมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053
4: รักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิก

0: มสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเฟซบุ๊กไฮยูวิก
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220099
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Chiang Mai Radio Fashion Up
2: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมาเริ่ม

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: fresh, reveal the music.
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the musicYoung My Radio, freshen up.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420029
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

มาถึงสิ่งที่แบงค์ชาติยื่นมือลงไปทำเรื่องแรกการถอนเงินสดก้อนใหญ่แบงค์ชาติเริ่มใช้เกณฑ์ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2569กำหนดว่าการถอนเงินสดหรือขึ้นเช็คไม่ขีดคร่อมตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปลูกค้าต้องแสดงตัวตนและข้อมูลกิจการหรืออาชีพพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินสดและเอกสารประกอบถ้าอธิบายไม่ได้ธนาคารมีสิทธิ์ไม่ทำรายการให้นอกจากนี้แบงค์ชาติยังเตรียมขยายมาตรการไปที่การฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องแจมที่มาคาดว่าจะออกในช่วงไตรมาส4ของปีนี้รวมถึงเล็งคุมการแลกธนบัตรใบละ 1,000 เป็นใบละ100หรือ500ในมูลค่าสูงผิดปกติที่ไม่มีเหตุอันควรด้วยเรื่องต่อมาสินทรัพย์ดิจิตอลผู้ว่าระบุว่าแบงก์ชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตรวจธุรกรรมเหรียญ USDT ซึ่งเป็นเหรียญที่ผูกค่ากับดอลลาร์สหรัฐพบว่าราว 40% ของธุรกรรมที่น่าสงสัยเป็นการโอนเงินหนีระบบหรือส่งออกนอกประเทศมูลค่ารวมกว่า 250,000 ล้านบาทในช่วง5เดือนถัดมาเรื่องบัญชีม้าและเว็บพนันออนไลน์มีการสั่งปิดบัญชีไปแล้วกว่า 2,500 บัญชีโดยแบงก์ชาติขอความร่วมมือธนาคารเฝ้าระวังบัญชีที่มีเงินโอนเข้าเป็นเลขกลมๆอย่าง500บาท 1,000 บาทหรือ 20,000 บาทต่อเนื่องในช่วงกลางคืนซึ่งสันนิษฐานได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วเรื่องที่4ทองคำมาตรการกำหนดวงเงินซื้อขายทองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่เกิน50ล้านบาทต่อคนต่อวันต่อแพลตฟอร์มและหากถือทองคำเกิน20ล้านบาทหรือเบิกทองคำแท่งเกิน2กิโลกรัมต้องรายงานธุรกรรมซึ่งเหตุผลคือพบพฤติกรรมซื้อทองผ่านแอปตอนเช้าแล้วไปรับทองจริงจากร้านตอนบ่ายมันไปกระทบทั้งค่า

ุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะสัพเพหิระมาพบมาปะกับญาติโยมก็ออกไม่ออกอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันยามนี้ตื่นมาก็ได้ฟังธรรมะจากตุเจ้าวัดหนองตองณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนทุกสารทิศที่คอยให้กำลังอกกำลังใจได้ฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดต่อไปเรามาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตก่อนอื่นที่จะไหว้พระนบธรรมสิ่งสำคัญที่สุดคือปูชาพระรัตนตรัยเที่ยวเจ้าสามประการตั้งใจเน้อตั้งใจอระหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเรื่องกิเลสเปลืองตกสิ้นเชิงตัสโรชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตปะคะวันตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังธัมมัสสามิข้าพเจ้า

นมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุกุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาปิตามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจาริยะคุณังอุปัชฌายะคุณังอังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจัมมานาปุสกุณสัสโธปัปปะคะโหตุสุวินังอะคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะคัลิโกเอกิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตโภวินยูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจัมมานาปุสกุณสัสโธปัปปะคะโหตุสุวินังอะคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามเณรจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจตาริปุริสยุคานิอัตต
tapuri sapu kala e sapakawa ton sapakasangko pa unayo pa unayo takinayo anjali karaniyo anutarang punya ketang lokasati yandun nimitang abamang kalanja yoja manapo sakunasa sato papagang oto subinang akantang sangkanupave na vinasamento yato ang pagkini alinya yajati yajato napicha nami sanjinya panang jivita voropeta tena sanje na zote te oto zote kapatsa ojang ko zate sangkato tambanang vijayo tata vire yampe te patsate pojang kaja tata pare samato pekam pojang kaja tete zapatau sina mukni na samata kata pavita pa uli kata sangvatante apinya yakni panaya japodiya kete na satya vachena jodite oto sapata eka saming sama yena tomukan lanan jakat sabang hitlan itu kita tetap apa jangke serta tesanye tijatang api nanti tawa roka mungkin sutangkan ne kete na satya vachena sotite oto sapata eka tatam malaja pikilan yena pipirito junda tele na tanye wapana petawa na satalang sambodhito vajya apata dhamma buddha sitana so tetena satya vachena sotite oto sapata vahina teja apata dinanam bhima yesinang maka atakile sawapata nupata tamatang etena satya vachena sotite oto sapata sakkattva putta ratanang osatang uttamang valang vittang deva manutsanang putta tejena sotina natsantu patava sape tukha bupa samentu te sakkato tamma ratanang osatang utamang valang palila upa samanang tamma tejena sotina natsantu patava sape panya bupa samentu te sakkato sangka latanang osatang utamang valang aunayang paunayang sangka tejena sotina natsantu patava sape roka bupa samentu te
เมสัลลันนังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเตเณสัจจวัชเณโหตุเตชยมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเตเณสัจจวัชเณโหตุเตชยมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเตเณสัจจวัชเณโหตุเตชยมังคลังอัตติอุณหัสสะวิญโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพะสัตตะอิตัตถายะตังตวงกันอะอิเทวะเอปริวัจเจลายะตันเตอมโนเจอิปะวะเกไยเคนะเคปิเสปุเตอกัลละมะลัณนะวาสัพพะสัมมะระนะมุตโตทัพเปตัวกัลลัมเมริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาสุตตะสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังปุจังธารณังวจนังคะรุงปะเรสังเทสนังสุตวตัสสะอายุปวัตตะติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพมนต์พระคาถาต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์โพชังคะบริตยันตุนิมิตังสักกะตัวนาติเมอติอุณนาสวิจโยขอมนต์พระคาถาเหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังแม้นว่าข้าทั้งหลายได้ตะลงโลกไปก็เจ็บอย่างหนักหนาในสรีระร่างกายกินยาก็บ่หายหมอรักษาก็บ่หายขอคุณแห่งพระพุทธธรรมประสงค์มนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเหล่านั้นอันตรธานสัวหายมีความสุขกายสบายใจแม่นตนข้าพระเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลๆไปมีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยอุทกภัยบาดภัยอัคคีภัยอุปติภัยโจรภัยและโรคภัยอย่าได้มาใกล้มากายมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาประทังตัวตนอยู่ในความประมาทแม้ว่าญาติโยมกระทำการกระทำงานในตำแหน่งหน้าที่ก็ขอให้เจริญค้าขายได้กำมุมกำไรมีอายุวรรณะสุขภาระเหมือนกันทุกท่านทุกคนกรมอุตุบอกตักเตือนว่าระวังเรื่องฝนเรื่องลมนับ
ตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงญาติโยมและตุเจ้าก็ผ่านพ้นมาได้และต้องผ่านต่อไปจนอายุได้ร้อยสาวขวบเข้าพระวสาตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วคือประมาณ8โมงกว่าก็ไปที่ประการอำเภอเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอหางดงนี่ก็กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรมีเกือบ400คนหน่วยงานราชการทั้งเทศบาลอบต.เจ้าหน้าที่รวม400กว่าสืบชะตาตะวันเสร็จอุปกรณ์เรียบร้อยอุปกรณ์เรียบร้อยอาสาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจบตมาก็กลับญาติโยมกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นทำงานเพื่อสังคมดูแลพี่น้องชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านถ้ากำนันนี่ก็ถึงตำบลนายอำเภอก็ถึงอำเภอจังหวัดก็ถึงจังหวัดก็ไปตามขั้นตามตอนแต่ว่ากินก็ตอนแล้วก็อยู่วัดพักผ่อนตราบเท่าปัจจุบันประเดี๋ยวนี้พี่น้องญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนเดี๋ยวที่วัดหนองตองเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานในสติปัฏฐาน4อบรมอยู่10วันวันละ2ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยตัวเจ้าวัดอาตมาภาพ2องค์ ได้ไปฝึกฝานอบรมวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานจากวัดพระธาตุสีจำทองตนหนึ่งไปได้3ปีปีละ45วันจบบริบุญตนหนึ่งไปได้2ปียังอีก45วันช่วยกันเปิดสอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานโดยยึดหลักเอาสติปัฏฐาน4เป็นพื้นฐานเริ่มเวลา6โมงก็มีพระเนนชิปรูปมีครหัสถ์ชาวบ้านประมาณ 21-22 คนซึ่งยมแม่หญิงประจาย2วัน3วันแล้วกำหนด10วันจบแล้วมอบใบประกาศเกียรติคุณคือผู้ที่ได้รับการอบรมฉะนั้นท่านทั้งหลายเรื่องของจิตเรื่องของใจเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญคนเราจะพังบะพังจะอยู่ได้จะสุขจะทุกข์อยู่ที่อารมณ์อยู่ที่จิตไปกำหนดในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นถ้าอยากรู้อยากปฏิบัติวิปัสสนาสำนักมีที่ไหนไปที่นั่นถ้าญาติโยมอยากจะมาที่หนองทองก็6โมงเย็นถึง8โมงเมื่อคืนโดยสารตุเจ้าทักษิณตุเจ้ามหาละจังเป็นอาจารย์คอยชี้แนะบอกกล่าวร่วมกับพระเนนทุกตนของวัดหนองตองสาธุชนญาติโยมศีลนั้นคืออะไรธรรมนั้นคืออะไรศีลนั้นก็คือความ
ที่เฮามันล่วงละเมิดเจตนาของผู้มีเจตนาความตั้งใจงดเว้นจากอย่างเว้นจากความชั่วความชั่วมาเกิดทางไหนญาติโยมเกิดจากทางตากายเกิดจากทางวาจาเกิดจากในด้านจิตใจอาจจะตลอดไปในชีวิตของเราโดยจิตที่ใจนั้นเราได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นความทุกข์ไปตลอดชีวิตแต่ว่าความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วนั้นถ้าสามารถบังคับกายวาจาใจได้มันก็มีความสุขญาติโยมได้นั่งฟังและตนอาตมะเขาอาจไปได้ล่วงละเมิดในองค์ศีลข้อศีลเสร็จได้เอาบ่ล่วงละเมิดเพราะเอาตั้งใจคิดใจตั้งมั่นบ่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เช่นเราตั้งใจว่าจะบ่ฆ่าจะบ่ลักจะบ่โลภจะบ่โกงจะบ่อู้เท็จจะบ่ประพฤติผิดในกามจะบ่ดื่มของมึนเมาเสพของมึนเมาตามที่เขาได้ตั้งใจไว้วันเวลาปัจจุบันเนี่ยญาติโยมหลายท่านหลายคนอู้ฟังตรงป้อประสานี้ผมงดหรอก3 เดือนงดมาได้หลายศีลละเพิ่นมีความตั้งใจอย่างโดดเดี่ยวก็สามารถงดได้90 วันหรือ100 วันนี่เพราะความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวไผมาจับไผมาจุงไผมาจวนตึมไปถึงจะไปตกอยู่วงเขาที่เพิ่นเสพกันอยู่ดื่มกันอยู่ประจิตใจเข้มแข็งตั้งมั่นประวันไหวต่อกลิ่นต่อทุกสิ่งทุกอย่างอดได้กันได้ญาติโยมอยู่ที่ใจเขาตั้งมั่นหรือไม่ถ้าตั้งมั่นมันก็ล่วงไปด้วยดีฉะนั้นทุกอย่างสำเร็จได้ที่ใจของตัวเองศีลจะมั่นคงอยู่ที่ใจแต่บางคนนั้นก็ถึงว่าล่วงละเมิดเพราะความตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ดังที่กล่าวผลก็คือความสุขความสดชื่นได้รับการสรรเสริญจากคนรอบข้างว่าเป็นคนแน่คนจริงคนจังคนตั้งใจงดบ่ดื่มก็บ่ดื่มแท้ตั้งใจบ่ขี้จุก็แท้ตั้งใจบ่นอกใจไผบ่พูดผิดในกามก็แท้บ่ลักบ่โลภไปก็แท้ตั้งใจบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ยะแท้ยอดคนนี้ยอดญาติโยมอยู่ที่ความตั้งใจของเฮาฉะนั้นจึงมีการฝึกจิตฝึกใจตั้งมั่นเป็นสมาธิงดเว้นทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นกิเลสอันเป็นความชั่วฉะนั้นจำเป็นต้องฝึกจิตฝึกใจของตนให้เข้มแข็งตั้งมั่นซึ่งขอฝากไปกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยจริงวันที่12ธรรมสัญจรที่วัดคันธรสปานสางทุ่ม30และคืนเดียวกันนั้นตุเจ้าจะไปเทศสถาวัดจอมตองตำบลบ้านแหวงอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ได้ถึงแก่คำไปประมาณ2ทุ่มเนื้อ2ทุ่มปลายสักหน่อยคืนวันที่15ปะกันที่บ้านศาลาบ้านบ่อตำบลน้ำแพร่เพิงหางดงในวันที่14นั้นก็ที่วัดปังยางตำบลบ้านปงเพิงหางดงรายการธรรมะสัญจรปะตุนองทองแน่เอาละวันนี้เวลาหมดเวลาอายุวันโอสุขขังพระลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

านทั้งหลายโปรดพิจารณาโลกใบนี้มีคำว่าว่างคำว่าว่างคำนี้เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐโลกใบนี้มันมีคำว่าว่างถ้าโลกใบนี้ไม่ว่างมนุษย์จะอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นโลกมันจึงเกิดคำว่ามีคำว่าว่างอยู่จิตของเรามันไม่ว่างแต่โลกมันว่างจิตของเรามันไม่ว่างในพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาจิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยวัตถุสิ่งของสารพัดสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้เต็มไปด้วยสารพัดวัตถุสิ่งของที่อยู่ในจิตในใจเราในพวกเราต้องพิจารณากายเรามันก็ว่างจิตเราเนี่ยไม่ว่างแต่กายมันว่างเช่นเรานั่งสมาธิก็มีพื้นที่ให้เรานั่งมีพื้นที่ให้เรานอนเนี่ยมันจะมีถ้าไม่มีที่ว่างเราจะนั่งอยู่ตรงไหนเราจะนอนอยู่ตรงไหนเราจะทำอะไรได้อย่างไรเนี่ยมันมีคำว่าว่างโลกนี่มันก็มีแต่คำว่าว่างมีแต่จิตของเราที่มันไม่ว่างจิตของเราเหมือนโกดังเก็บของจิตของเราเหมือนห้องเก็บของจิตเราเหมือนถังขยะมันเป็นที่เก็บความคิดความรู้สึกเก็บความชั่วเก็บความดีอยู่ที่จิตจิตเรามันเต็มไปด้วยวัสดุคลุพันวัตถุสิ่งของต่างๆสิ่งเหล่านี้เกิดจากไหนก็เกิดจากความคิดเกิดจากความรู้สึกความคิดความรู้สึกมันจึงเกิดสิ่งต่างๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้วัสดุคลุพันการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพมันเต็มไปด้วยวัตถุเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในพวกเราทั้งหลายเพราะความคิดและความรู้สึกนักบริหารทางเศรษฐกิจก็จะแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อมาตอบสนองความรู้สึกมาตอบสนองความคิดให้กับประชาชนทั้งโลกประชาชนทั้งโลกก็ไปตอบสนองที่นักธุรกิจสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกทุกๆด้านทุกๆมิติตั้งแต่อาหารเสริมเป็นต้นตั้งแต่อาหารเสริมเป็นต้นเครื่องอำนวยความสะดวกการออกกำลังกายเป็นต้นแม้กระทั่งที่นั่งก็ยังสร้างเครื่องในความสะดวกในการนั่งทุกอย่างชีวิตเรานี่มันเต็มไปด้วยวัตถุสิ่งของมันเป็นสิ่งสมมุติจิตเราก็ไปหลงไปติดในสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติจึงพาให้เราเกิดคำว่าเป็นทุกข์เกิดความทุกข์ในพวกเราทั้งหลายจิตเรามันไม่ว่างมันสะสมสิ่งที่มันรู้ทุกวันนะสิ่งที่จิตรับรู้ถ้าเป็นขยะเนี่ยมันก็ไม่เอาไปทิ้งหรอกจิตไม่ขี้เกียจมันก็สะสมเอากองรอบๆข้างเหมือนคนบ้าจิตเราก็เหมือนคนบ้ามันรับรู้ทุกอย่างแต่มันไม่เคยเอาความคิดความรู้สึกไปทิ้งเหมือนขยะมันก็กองเลี่ยราดรอบๆตัวเราหมดเหมือนกองขยะเหมือนบริเวณเมื่อเวลาวัดมีงานหรือคอนเสิร์ตที่ไหนก็ดีเต็มไปด้วยขยะนั่นแหละความคิดเราก็เหมือนเศษขยะหรือขยะ
ซึ่งมาอยู่ในจิตในใจเราได้แก่ความโลภความโกรธความหลงอยากได้อยากมีอยากเป็นความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนขยะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาพระพุทธเจ้าได้เป็นนักจัดการบริหารขยะเป็นนักจัดการบริหารอารมณ์ความคิดความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกความคิดเนี่ยแหละคือขยะพระพุทธเจ้าก็เป็นนักจัดการอบรมสั่งสอนให้เรารู้จักวิธีเก็บขยะจะรู้จักการเก็บขยะขยะที่มันเปียกมันแห้งเราจะเอาไว้ตรงไหนของหนักของเบาไว้ตรงไหนนี่แหละพวกเราให้รู้จักอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ใดที่มันเป็นกิเลสอารมณ์ใดที่มันเป็นตัณหาอารมณ์ใดที่มันเป็นอารมณ์ใดที่มันเป็นความอยากเป็นความต้องการแล้วก็คัดออกแยกออกโดยใช้วิชาปัญญาเป็นดับมันวิชาปัญญาเนี่ยจะเป็นดับสิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกถ้าเรามีวิชาปัญญาแล้วเราจะดับความคิดดับความรู้สึกได้เมื่อสถานที่ใดที่ไม่มีขยะสถานที่นั้นน่าอยู่บุคคลใดที่ปราศจากอารมณ์ความรู้สึกบุคคลนั้นก็จะมีคำว่าสงบสุขมีชีวิตน่าอยู่บนโลกใบนี้บุคคลใดที่ยังมีความรู้สึกความคิดบุคคลพวกนั้นก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกเพราะอะไรเพราะมันคิดเกิดแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายมันไม่มีคำว่าความสุขไม่มีแต่คำว่าความสงบมีแต่เรื่องวุ่นวายตลอดมีเรื่องกังวลใจตลอดก็เพราะเราอยู่ใกล้ความเพราะเรามีความรู้สึกมีความคิดเหมือนเราอยู่ใกล้กองขยะมันมีกลิ่นเหม็นตลอดไม่น่าดูไม่น่าชมยิ่งฝนตกอีกเหม็นแมลงวันเติมตอมอีกเชื้อโรคอีกมันเกิดอาการมันจึงสำแดงอาการพวกเราต้องได้เข้าใจอย่างนี้นี่คือความจริงจิตเรามันไม่เคยว่างเลยคิดได้ตลอดเวลาคือจิตมนุษย์คิดมากเท่าไหร่ก็ทำลายชีวิตตัวเองมากเท่านั้นมีความรู้สึกมากเท่าไหร่ก็ทำให้ชีวิตเราอ่อนแอมากเท่านั้นแต่พวกเราทั้งหลายมันทำมันความคิดมันไม่ได้ทำให้เราสุขภาพดีอายุยืนนะพวกเราพิจารณาดูความคิดทั้งหลายความรู้สึกทั้งหลายมันบ่อนทำลายสุขภาพเราหมดในบ่อนทำลายสุขภาพของเรามันทำให้เราเกิดคำว่าหงุดหงิดและอึดอัดกังวลใจไม่สบายใจแต่พวกเราต้องสงบจิตของเราเนี่ยมันเราต้องทำให้จิตเรามันว่างเหมือนตะกร้าขยะถังขยะปัสสาวะจากขยะให้ได้เราต้องจิตเราให้ว่างแบบนั้นพระพุทธเจ้ามีวิธีการที่จะดับระงับยุติอารมณ์ความรู้สึกของเราดังคำว่ามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวนี่เรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวเรารู้แล้วว่าตาเห็นรูปเราก็ไม่สะสมในสิ่งที่ตามารู้สึกในรูปหูได้ยินเสียงเราก็ไม่สะสมในเสียงที่หูบรรลับรู้เรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวมันก็เหมือนถังขยะไม่มีขยะนั่นแหละถึงแม้จะมีขยะแล้วก็ขยะไปทิ้งอันนี้แหละคือพวกเราทั้งหลายสติสัมปชัญญะก็เหมือนเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ล้างห้องน้ำนะมาพวกเราทั้งหลายคนเข้าห้องน้ำกี่ห้าหกคนเจ้าหน้าที่ล้างห้องน้ำก็จะเก็บกวาดทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดห้องน้ำบางสถานที่นอนยังได้เลยพวกเราทั้งหลายนอนหลับนอนอยู่ทั้งคืนก็ยังได้เลยนั่นแหละจิตเราจะมีจิตเราจะสงบสุขเหมือนห้องน้ำที่มันสะอาดนะจิตเราจะสงบสุขได้เหมือนห้องน้ำที่มันสะอาดเราต้องจะต้องแก้ไขมันแต่เราต้องมีสติสัมปชัญญะที่จะไม่สะสมสิ่งที่เรารู้อาศัยจมูกสัมผัสกับกลิ่นแล้วก็ไม่ต้อนรับมันไม่ยึดติดมันลิ้นไปสัมผัสกับรสชาติอาหารเราก็ไม่ยึดติดมัน
เรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราจะไม่สะสมสิ่งที่มันที่เรารู้สึกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละหัวใจของการที่เราจะปลดเปลื้องความคิดความรู้สึกออกจากกายจากจิตก็คือตัวสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวเราจะได้เป็นผู้บรรลุธรรมเห็นธรรมดังพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพระพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่รู้สึกตัวทั่วถึงพร้อมตั้งแต่เส้นผมถึงฝ่าเท้าตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงเส้นผมรู้ทั่วถึงพร้อมระหว่างเท้าขวาย่างเท้าซ้ายย่างรู้ทั่วถึงพร้อมมือขวามือซ้ายจับวัตถุสิ่งของต่างๆรู้ทั่วถึงพร้อมทุกขณะลมหายใจตาขวาตาซ้ายสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนี่แหละเรามีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราจะไม่ยึดติดอย่างนี้แต่พอเราขาดสติสัมปชัญญะเราก็หลงยึดติดยึดติดยึดติดเหมือนดั่งประชากรโลกสะสมเสื้อผ้านั่นแหละไหนทุกคนสะสมเสื้อผ้าไม่ต่ำกว่าคนละ20ตัว50ตัว100ตัว200ตัวเต็มไปหมดนั่นแหละคือเราไม่รู้สึกตัวใช้ก็ไม่ใช้ให้ก็ไม่ให้หวงเก็บไว้อยู่นั่นแหละคือคนที่ขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้เป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวมันจะเกิดคำว่าสะสมสั่งสมสะสมสั่งสมเอาความคิดเอาความรู้สึกสะสมสิ่งต่างๆเราสะสมวัตถุสิ่งของก็เกิดจากความคิดความรู้สึกปรุงแต่งคิดเองเองเหมือนคนจะไปเที่ยวต่างประเทศก็พยายามจะไปซื้อสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ประเทศนั้นๆมาสะสมไว้ในบ้านในใจก็คิดใครมาเยี่ยมบ้านก็บอกแล้วประเทศนี้กูก็ไปแล้วประเทศนี้กูก็ไปแล้วมามีสัญลักษณ์อยู่อันนี้เอาไว้อวดไว้พูดแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้หมดเหมือนคนๆก็บอกว่าเราไปสำนักปฏิบัติธรรมสำนักนั้นสำนักนี้เป็นอย่างนั้นสำนักนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้แหละพวกเราไปแล้วก็ไปอวดกันแล้วเอามาพูดกันในขาดสติสัมปชัญญะมันก็จะเป็นแบบนี้ไหนพวกเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยเรามีสติสัมปชัญญะเราก็จะรู้สึกตัวตลอดเมื่อเรารู้สึกตัวเรารู้ว่าการสะสมความคิดความรู้สึกหรือความคิดหรือความรู้สึกมันเป็นของหนักมันมาเป็นของหนักมันก็วางลงปล่อยลงไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นความจริงแล้วพวกเราทั้งหลายของหนักเนี่ยไม่มีใครแบกไม่มีใครหามไม่มีใครถือไม่มีใครที่จะครอบครองไว้กับจิตใจตัวเองไม่มีส่วนมากของหนักมันจะเป็นที่เราจะวางไว้ตลอดเวลานะแต่ความคิดของเรานั้นมันหนักยิ่งกว่าวัตถุสิ่งของความรู้สึกของเรามันก็หนักกว่าวัตถุสิ่งของเพราะมันสะสมสั่งสมเนี่ยนึกดูเราตายเพราะความคิดเราป่วยเพราะความคิดทุกวันเราแก่เราเจ็บเราตายเพราะความคิดก่อนเวลากำหนดความแก่ความเราแก่ความแก่ความเจ็บความตายเกิดก่อนเวลากำหนดก็เพราะเราคิดนี่แหละความคิดมันไม่เป็นธรรมมันไม่เกิดธรรมให้กับชีวิตของเราเพราะความคิดของเรามันก็เป็นผู้หลงมันหลงตลอดดังโลกจำนวนมากใช้ความคิดโลกจึงหลงเพื่อนติดเพื่อนแล้วก็มีเหตุผลมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวให้กับแม่มีกิจกรรมนั่นมีกิจกรรมนี่สารพัดเอาไปข้อเป็นข้ออ้างกับพ่อกับแม่ในพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเราต้องอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายไม่ให้ความสำคัญเพราะเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันปรากฏ
เราก็จะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเช่นเราอยู่เหนือความคิดของตนเองอยู่เหนือความรู้สึกของตนเองเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงได้แก่สุขที่มันเกิดเราก็ไม่ต้อนรับมันทุกข์ที่เกิดเราก็ไม่ต้อนรับมันเรารู้ว่าทั้งสองสิ่งมันเปลี่ยนแปลงเราจะไม่หลงทางมันก็มีคนจำนวนมากหลงในความสุขหลงในความทุกข์มันไม่รู้ว่าสุขมันเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่รู้ทุกข์มันเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่รู้มันก็ยึดติดแบบนั้นแหละจนเราตายเห็นไหมมีใครบ้างไม่ยึดติดในสุขในทุกข์เรียกว่า 90% ที่คนไปยึดติดในสุขในทุกข์เพราะเราขาดสติสัมปชัญญะเราจึงไม่รู้ความจริงเข้าไม่ถึงความจริงสติสัมปชัญญะเปรียบเสมือนประตูที่จะเข้าสู่เมืองพระนิพพานนั่นแหละสติสัมปชัญญะเปรียบเสมือนถนนที่เราจะเดินเข้าสู่แห่งความดีงามเป็นประตูเป็นหน้าต่างเป็นถนนเป็นแสงสว่างส่องทางให้เราเดินง่ายเดินสะดวกนั่นแหละคือสติสัมปชัญญะพวกเราทั้งหลายมันจึงเกิดคำว่าง่ายความว่าสะดวกเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะคำว่าผิดพลาดไม่เกิดเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะอยู่กับความเป็นจริงณปัจจุบันเวลานี้เราจะไม่มีอดีตและมีอนาคตมีอยู่กับปัจจุบันและก็อยู่เหนือปัจจุบันแล้วว่าอยู่กับปัจจุบันและอยู่เหนือปัจจุบันสติสัมปชัญญะมันจะบอกมันจะสอนให้เราให้เรารู้แบบนี้อย่างนี้มีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วให้มีสติอยู่เหนือปัจจุบันนี่คือมันยอดของธรรมมันเป็นแก่นของธรรมมันเป็นสาระของธรรมมันมีพลังและมันมีอานุภาพมากในพวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยจิตมันก็ว่างกายมันก็ว่างเราจะเห็นว่ากายแล้วมันว่างตลอดกายแล้วมันว่างนอนก็ได้มีที่ว่างเราถึงนอนได้มันมีที่นั่งอ่ะมันมีที่ว่างเราถึงนั่งได้แต่เมื่อเรามีที่อยู่เราถึงอยู่ได้ถ้าที่ไหนมันไม่ว่างเราจะอยู่ไม่ได้เราเห็นว่ากายมันว่างแต่จิตของเรามันไม่ว่างเราต้องพิจารณาทำไมมันไม่ว่างล่ะเราก็ต้องมาถอดถอนมันความคิดมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงหนีได้แต่เราต้องเอาความคิดนั้นไปเป็นสมาธิหรือเราต้องเอาสมาธิไปควบคุมความคิดความคิดมันเหมือนหินที่เป็นก้อนสมาธิที่อาศัยความคิดอาศัยสมาธิสมาธิจะทำให้หินก้อนนั้นเป็นผุยผงเช่นเราเอาหินเนี่ยจากภูเขาเนี่ยมาเผาเป็นไฟกลายเป็นปูนเห็นไหมเนี่ยปูนที่เราสร้างบ้านเนี่ยนี่แหละคือความนั่นแหละคือสมาธิความคิดมันไม่ยังไม่ละเอียดมันเหมือนหินที่เป็นก้อนเห็นไหมมันหินที่เป็นก้อนไม่คุณค่าคนที่มีความคิดเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายใดๆเหมือนด่างก้อนหินที่เราเหยียบสมาธินั้นจะทำให้ความคิดเหล่านั้นมีคุณค่าและมีประโยชน์เมื่อความคิดเหล่านั้นอาศัยสมาธิดังช่างแกะสลักดังช่างแกะสลักเอาหินก้อนมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปก็ได้เป็นสัตว์ต่างๆก็ได้วัตถุสิ่งของต่างๆก็ได้เห็นไหมจิตที่มันอาศัยสมาธิมันก็จิตนั้นจะมีค่าดังก้อนหินก้อนหินมันไม่มีค่าพอเราเอามาแกะสลักมีมูลค่าขึ้นมาแล้วมีหินแกะสลักเป็นพุทธรูปเนี่ยหินแกะสลักเป็นรูปเทวดาอย่างเงี้ยหินไปแกะสลักเป็นรูปต่างๆไม่มีค่าเช่นเดียวกับคนที่มีความคิดและอาศัยสมาธิคนนั้นก็จะมีค่า
คิดสิ่งใดก็เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและบุคคลอื่นๆในพวกเราทั้ง

คิดที่อาศัยสมาธิเป็นความคิดที่บริสุทธิ์เราต้องเอาความคิดบวกกับสมาธิแต่ทุกวันให้ความคิดกับอารมณ์มันจึงทำให้ชีวิตเราวุ่นวายทำให้โลกวุ่นวายทำให้ชีวิตเราเกิดปัญหาทำให้ครอบครัวเกิดปัญหาก็เพราะความคิดกับอารมณ์มันจึงทำให้เราสับสนทำให้ชีวิตเราวุ่นวายกังวลใจเพราะความคิดอาศัยสมาธิความคิดอาศัยสมาธิจะทำชีวิตเรามั่นคงปลอดภัยยั่งยืนงอกงามจิตเรามันไม่ว่างมันจึงทำให้เราเป็นทุกข์เราจะเห็นว่าจิตเรามันไม่ว่างจิตเราเหมือนคนที่อยู่ใกล้นอนใกล้ขยะนั่นแหละกินมันก็เหม็นกินก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขอยู่ก็ไม่เป็นสุขในพวกเราต้องพิจารณาแบบนั้นถ้าจิตเราอาศัยสมาธิจิตเรามันก็ว่างสมาธินี่สำคัญในตัวสมาธิกับตัวสติสัพพัญญะนี่จะต้องรวมกันให้มีพลังแต่แม้สมาธิก็ดีสติสัพพัญญะกับบวกกับสมาธิจะทำให้เรามีพลังเหมือนช้างลากสูงความโลภความโกรธความหลงก็เหมือนซอกทอดสูงเราถ้าเรามีสติสัมปชัญญะและมีสมาธิเราจะรู้สิ่งที่เราไม่รู้เห็นสิ่งที่เราไม่เห็นเพราะจิตมันละเอียดจิตมันละเอียดจิตมันอาศัยสมาธิเมื่อจิตละเอียดจิตนั้นก็จะมีความสุขดั่งน้ำที่เรากินน้ำที่เรากินเรารู้ว่ามันน้ำสะอาดนั่นแหละถ้าพวกเราทั้งหลายมันกินแล้วมีความสุขไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นอันนี้แหละคือพวกเราพิจารณาดูจิตที่เรามีสมาธิมันก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าจิตเราไม่มีสมาธิจิตเราไม่อาศัยสมาธิเหมือนเราไปกินน้ำที่ไม่สะอาดกังวลใจทุกข์ใจขยะขยงกินไม่มีความสุขกินให้ดับความหิวแต่ความสุขมันหายนี่พวกเราทั้งหลายเราจะต้องให้สุขมันก็ให้ความสุขมันเกิดในการกินหรือให้การกินให้เกิดความสุขเราจะทำอย่างไรได้เวลาให้กินข้าวทุกมื้อให้มีความสุขเราต้องพิจารณาชีวิตของเราในพวกเราทั้งหลายชีวิตของเรานั้นต้องพึ่งพาอาศัยสติสัมปชัญญะนี่สติสัมปชัญญะทำให้เราเป็นผู้รู้สึกตัวเราก็สามารถลบความคิดหยุดยั้งความคิดได้เราได้พิจารณาหยุดยั้งความคิดแก้ไขความคิดกำจัดความคิดเราได้เราจะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าความคิดของเรานั้นมันต้องอาศัยสมาธิคนส่วนมากใช้แต่ความคิดเมื่ออาศัยความคิดแล้วจึงทำให้เรานั้นประสบปัญหาทำงานไม่ประสบความสำเร็จความคิดมันไม่มีกำลังไม่มีพลังสมาธินั้นมีพลังมีกำลังยามใดที่เรามีสมาธิคิดสิ่งใดก็ง่ายสะดวกทำอะไรก็ง่ายทำอะไรก็สะดวกทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะเรามีสมาธิมันจะเห็นความละเอียดของสิ่งที่เรากระทำเมื่อเราเห็นความละเอียดแล้วเราก็ทำสิบครั้งก็ชนะสิบครั้งทำร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งในพวกเราต้องพิจารณาจะมีแต่คำว่าชนะเท่านั้นให้เราได้พิจารณาความดีความจริงอยู่ที่จิตเป็นสมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิเราจะเห็นความจริงสิ่งที่พุทธเจ้าค้นพบถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่สามารถเข้าถึงความจริงสิ่งที่พุทธเจ้าค้นพบได้เนี่ยพวกเราต้องพิจารณาแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันละเอียดแล้วมันจะรู้เลยเราจะวางของก็เบาจะเหยียบก็เบาเราสังเกตได้ผู้ที่รู้ธรรมกับผู้ที่เข้าถึงธรรมนี่แตกต่างกันพวกเราทั้งหลายผู้ที่เข้าถึงธรรมนี่จิตจะละเอียดจะมีสติสัมปชัญญะเคารพระเบียบวินัย

เคารพกฎเกณฑ์กติกาที่เราวางกำหนดไว้ในสังคมนั้นๆเช่นสำนักปฏิบัติธรรมทุกสถานที่ถ้าเรามีจิตที่ละเอียดเราก็จะเคารพกฎเกณฑ์กติกาจะทำตามกฎเกณฑ์กติกาของสำนักนั้นๆดำรงตนตามระเบียบพระธรรมพระวินัยทุกอย่างบุคคลที่มีสมาธิคนที่จะมีความว่าเสมอภาพเสมอเหมือนกันหมดเสมอเหมือนกันหมดความเป็นอยู่ก็เสมอเหมือนกันแต่เราจะโดยเฉพาะผู้ที่มีธรรมะมากเท่าไหร่ก็จะละพฤติกรรมการเป็นมนุษย์มากที่สุดมากที่สุดถ้าคนไหนที่ยังไม่มีธรรมะก็จะมีการเป็นมนุษย์ก็ยังสมบูรณ์แบบทุกโลกทุกแบบทุกเรื่องพระสงฆ์ทุกรูปที่เข้าถึงธรรมก็จะละสิ่งที่เป็นมนุษย์ละการสิ่งที่สิ่งมนุษย์มีอยู่ให้เหลือน้อยที่สุดเนี่ยเช่นโทรศัพท์เนี่ยใช้อยู่แต่จะมีสติใช้

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: เกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
6: ทำดี
5: ด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้ายเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
5: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น1การตั้งตนไว้โดยชอบธรรม1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิตสาธุ
6: สาธุ
5: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
6: พระพ พุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
5: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
6: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
5: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
6: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไป

0: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องพรหมทัตตะชาดกหรือผู้ขอกับผู้ถูกขอเรื่องมีอยู่ว่าพระฤาษีองค์หนึ่งเดินทางมาจากป่าหิมพานต์ไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งพระเจ้าปัญจลราชแห่งอุตรปัญจาลนครกบิลรัตทรงนิมนต์ให้ไปพักอยู่ในพระราชอุทยานเมื่อสิ้นฤดูฝนพระฤาษีจะกลับไปยังป่าหิมพานต์จึงคิดจะทูลขอรองเท้าหนึ่งคู่กับร่มหนึ่งคันกับพระราชารุ่งเช้าพระราชาเสด็จมายังอุทยานพระฤาษีจะทูลขอกลับเกรงใจคิดว่าของที่ผู้ขอแล้วไม่ได้เชื่อว่าจะเสียใจส่วนผู้ที่ถูกขอไม่มีให้ก็เชื่อว่าจะเสียใจเช่นกันจึงกราบทูลพระราชาว่าพรุ่งนี้อาตมาภาพจึงจะขอรุ่งขึ้นพระราชาเสด็จมาฤาษีก็ไม่กล้าขอจนเวลาล่วงเลยมาถึง12ปีพระราชาจึงตรัสถามว่าสิ่งที่พระคุณเจ้าจะขอจงบอกเรามาเถิดอย่าเกรงใจเลยเราให้ท่านได้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามฤาษีจึงทูลว่าขอถวายพระพรสิ่งที่อาตมาภาพจะขอคือรองเท้าหนึ่งคู่และร่มหนึ่งคันกษัตริย์จึงตรัสว่าพระคุณเจ้าแค่รองเท้าหนึ่งคู่กับร่มหนึ่งคันนี่นะที่ท่านไม่กล้าขอเราจนถึง12ปีพระฤาษีทูลตอบว่าใช่มหาบพิตรสองสิ่งนี้ที่อาตมาภาพไม่กล้าขอเพราะเหตุใดเล่าพระคุณเจ้าอาตมาภาพคิดว่าคนขอเชื่อว่าจะเสียใจเมื่อคนถูกขอบอกว่าไม่มีก็เชื่อว่าเสียใจเหมือนกันอาตมาภาพไม่อยากให้ใครเป็นเช่นนั้นผลลัพธ์ของการขอก็ย่อมมีได้กับไม่ได้สองอย่างนี้แหละบัณฑิตกล่าวไว้ว่าผู้ให้กับผู้ขอเมื่อถูกปฏิเสธก็ย่อมเสียใจเช่นกันพระราชาทรงเลื่อมใสพระฤาษีมากยิ่งขึ้นจึงพระราชทานวัวแดงพันตัวพร้อมทั้งบัวจ่าฝูงแต่ฤาษีปฏิเสธการให้ของพระราชาขอแค่รองเท้ากับร่มเท่านั้นพระราชานำรองเท้าและร่มมาถวายจึงนิมนต์ให้พระฤาษีอยู่ต่อแต่พระฤาษีปฏิเสธพระราชาก่อนที่จะกลับเข้าป่าไปได้แสดงธรรมแก่พระราชาว่าขอพระองค์ทรงอย่าประมาทขอจงรักษาศีลบำเพ็ญอุโบสถเถิดพอกล่าวจบก็เดินทางกลับไปยังป่าหิมพานต์ธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรเอ่ยปากขอเพราะถ้าขอแล้วไม่ได้ก็จะเสียความรู้สึกกันทั้งสองฝ่ายดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่ออก

าติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ

0: ริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์ปฐมสังไคหสูตรว่าด้วยการฝึกฝนตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือผัสสะยตนะ6

0: ันตี
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาษายตนะ6ประการนี้ที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

ติผัสสายตนะ6ประการเป็นไนตาที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

หูที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

ติลิ้นที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

ายที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

ตีใจที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

0: ูกรภิกษุทั้งหลายภาษายตนะ6ประการนี้แลที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้
1: ชะยี

0: ตี
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัสสายตนะ6ประการนี้ที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

0: สุสังวุตังสุขาทิวหังโหติ
1: ผัสสายตนะ6เป็นไฉนตาที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

0: ติ
1: หูที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

จมูกที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

0: ติ
1: ลิ้นที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้
0: กายังภิกขเวผัสสายตนังสุทันตังสุขุตตังสุรักขิตังสุสังวุตังสุขาทิวหังโหติ
1: กายที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

0: ติใจที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้
1: อิเมโคภิกขเวชะภัสสายตนาสุทันตังสุขุตตังสุรักขิตังสุสังวุตตังสุขาทิวหังโหตี
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัสสายตนะหกประการนี้แลที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให
2: ้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งมาฝากกันโดยความว่าพึงศึกษาว่าเราจักไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเมื่อมีถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องหวังการพูดมากเมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิและนับจากเวลานี้ขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
3: ่วันนี้จะมาแนะนำพระไตรปิฎกมาชี้ความอัศจรรย์ของพระอรหันต์รุ่นหลังพระอรหันต์รุ่นหลังเนี่ยท่านรวบรวมคำสอนพุทธเจ้าเป็นหมวดเป็นหมวดไว้คำว่าเป็นหมวดเป็นหมวดคือหมายความว่าแบ่งตามมีวิธีแบ่งซึ่งสุดยอดพระไตรปิฎกนี่เป็นกระบวนการแบ่งวิชาเรียนที่เยี่ยมมากเลยนะคือแบ่งเรื่องยาวเรื่องกลางเรื่องสั้นก่อนอย่างเงี้ยก็เลยก็มีทีฆนิกายก็คือเรื่องที่ยาวมากมัชฌิมนิกายนี่เป็นเรื่องขนาดกลางๆแล้วก็สังยุตตนิกายจากสังยุตตนิกายเสร็จเป็นอังคุตตรนิกายจากอังคุตตรนิกายเป็นขุททกนิกายเนี่ยแบ่งนิกายนะเป็น5นิกายเขาแบ่งพระไตรปิฎกเป็น3ปิฎกเขาเรียกแบ่งเป็น3ตะกร้าตะกร้านี้เป็นตะกร้าพระวินัยตะกร้านี้เป็นตะกร้าพระสูตรตะกร้านี้เป็นตะกร้าอภิธรรมพระไตรปิฎกนี่แบ่งเป็นตะกร้าตะกร้าตะกร้าตะกร้าในภาษาบาลีว่าปิฎกปิฎกปิฏกะปิฏกะปิฏกะแปลว่าตะกร้าก็ละแบ่งเป็นเข่งเป็นเข่งเป็นเข่งเนี่ยสามเข่งสามตะกร้าตะกร้าแรกก็พระวินัยปิฎกก็จะแบ่งออกไปอีกนะอีกเรื่องนะวันนี้ไม่พูดพระอภิธรรมปิฎกก็แบ่งออกไปอีกเจ็ดเนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นพระสูตรพระสูตรนี่ก็แบ่งเป็นนิกายนิกายนิกายก็มีทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตรนิกายขุททกนิกายทีนี้พอแบ่งเป็นนิกายเสร็จเนี่ยนะวันนี้อาจารย์จะเอาเรื่องสังยุตตนิกายมาพูดให้เธอฟังว่าสังยุตตนิกายเนี่ยยังแบ่งออกไปอีกเนี่ยสังยุตตนิกายเนี่ยนะว่าพูดเรื่องอะไรเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นสังยุตตนิกายสคาถวรรคสคาถวรรคนี่พูดเรื่องสวรรค์เธอพูดเรื่องเทวดานิทานวรรคขันธวรวรรคอันนี้มีเรื่องขันห้าเป็นส่วนใหญ่ต่อไปก็สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคอายตนะเป็นใหญ่ที่พูดเป็นวรรคอย่างนี้ก็เพราะว่าสคาถวรรคก็เกี่ยวกับเรื่องสวรรค์เป็นส่วนใหญ่นิทานวรรคเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทเล่มที่26พอมา27ก็เป็นขันธวรวรรคเป็นเรื่องขันห้าเป็นส่วนใหญ่28 29เนี่ยเป็นสลายตนะวรรคนะเรื่องเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยต่อไปมหาวารวรรคเล่มที่30 31นี่มหาวารวรรคพอหมดมหาวารวรรคเสร็จต่อไปก็เป็นเรื่องอังคุตตรนิกายอังคุตตรนิกายพวกอังคุตเป็นองค์อ่ะเธอองค์อ่ะองค์อังคุตตรนิกายเนี่ยเป็นพวกที่พูดถึงเรื่องธรรมะหมวด1ธรรมะหมวด2ธรรมะหมวด3หมวด4จนถึงหมวด11นะทัสสกะเอกาทัสสกะนู่นนะเนี่ยแบ่งไปอย่างนี้พระอรหันต์สมัยก่อนนี่ท่านมีปัญญาเยอะต้องนับถือท่านเลยว่าเรื่องนรกสวรรค์นี่จบปกติเราต้องไปอ่านที่ไหนขุททกนิกายเล็กๆน้อยๆ นะเปตวัตถุเรื่องเกี่ยวกับเปรตวิมานวัตถุ กี่ยวกับวิมานเนี่ยอยู่นู่นเลยแต่ผลปรากฏว่าเอามาแอบซ่อนอยู่ในนิทานวรรคขันธวรวรรคไอ้ว่าซึ่ง ยกตัวอย่างอาจารย์เป็นต้นนะอาจารย์ไม่ค่อยสนใจเรื่องผีเปรตเรื่องสัตว์เทวดาเลยเนี่ยอ่านบ้างนิดหน่อยอ่านแล้วก็จบคือความสนใจไม่มากแต่เรามาสนใจแต่ไอ้ขันธวรวรรคเนี่ยนะมีภิกษุบางรูปเขาบอกว่าเขาอ่านเล่มนั้นเล่มนี้ไปเป็นร้อยรอบเนี่ยเราตื่นเต้นมากเลยนะเราบอกเออเหรออ่านพระไตรปิฎกเล่มเดียวเนี่ยนะอ่านเป็นร้อยรอบพอมานึกถึงตัวเองนะขันธวรวรรคนี่เธอเชื่อไหมฉันอ่านมากกว่าร้อยรอบเพราะอะไรแสดงว่ามันสนใจใช่ไหมเพราะเอะอะแล้วมันก็เปิดเล่มเนี้ยเอะอะแล้วมันก็เปิดนิทานวรรคนี่ก็อีกหลายร้อยรอบนะชอบมากเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่เอาไปพูดแล้วคนฟังก็ทึ่งนะคนฟังก็นึกว่าเรานี่เก่งใช่ไหมไม่ใช่หรอกมันชอบมันมีข้อสงสัยแล้วมันเปิดเล่มเนี้ยมันมีข้อสงสัยแล้วมันเปิดเล่มเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ปิ้งปิ้งปิ้งในเล่มพวกเนี้ยเห็นไหมตื่นเต้นมากเลยเวลาขายก็ขายออกเลยนะเวลาเราไปขายให้ลูกศิษย์เนี่ยขายออกด้วยลูกศิษย์เราก็โอ้ปิ้งปังโอ้มาอาจารย์โอ้โหอย่างเงี้ยแล้วมันจริงมันจริงมันใช่เลยอาจารย์มันเป็นคำสอนที่ชัดเจนแจ่มแจ้งอาจารย์อย่างเงี้ยนะแต่ผลปรากฏว่าสลายตนะเนี่ยนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเธอมีเรื่องผีเปรตด้วยอย่างเงี้ยเพราะอะไรเขารู้ว่าอีพวกเนี้ยมันไม่ค่อยชอบถูกไหมจริงไหมเราสนใจอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณเนี่ยเราอนัตตากันละเราไม่ชอบอัตตาโตเนี่ยพูดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเรื่องพวกเนี้ยมาให้ยกตัวอย่างเช่นลักขณะสังยุตแน่และใช้สังยุตดีด้วยนะฮะไม่ใช่เปรตสังยุตไม่ใช่นะลักขณะสังยุตซึ่งเราก็ต้องสังยุตตนิกายยังลักขณะสังยุตอีกเหรออ๋อเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมโครงกระดูกลอยอยู่ในอากาศเอาเรื่องราวที่ไม่ใช่เปรตธรรมดาเปรตนี่มันมีเปรตหลายแบบนะฮะคือพระโมคคัลลานะเนี่ยได้ไปเห็นเปรตเขาก็ไปรวบรวมไว้ในหมวดเปรตวัตถุนะว่าเป็นเรื่องสั้นๆขี้เกียจซ้ำซากเพราะมันเยอะก็จะมีพระโมคคัลลานะคือเขาจะเริ่มเล่าเลยว่าพระโมคคัลลานะไปพบเปรตเลยว่าอ้าวท่านเป็นใครเนี่ยรูปร่างอย่างเงี้ยเปรตก็บอกโอ้เมื่อก่อนนี่ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เหมือนท่านนี่แหละแล้วว่าแล้วก็ไปบอกชาวบ้านว่าเนี่ยญาติของท่านชื่อนั้นชื่อเนี่ยตายไปเป็นเปรตนะท่านทำบุญอุทิศกุศลให้เขาด้วยนะเนี่ยญาติก็ทำบุญให้เดี๋ยวอีกวันมาละเป็นเทพพระบุตรเทพธิดามีม็อบมีม็อบพระโมคคัลลานะก็จะถามเอ้าท่านเป็นใครเนี่ยเอ้าก็เมื่อวานเนี่ยที่ข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านนะข้าพเจ้าเป็นเปรตไงโอ้ยขอบคุณมากเลยนะอะไรเงี้ยนึกออกไหมซึ่งเรื่องราวแบบเนี้ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยศรัทธาศาสนามาเขาเอาไปเก็บไว้เล่มหนึ่งแต่เล่มนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเล่มนี้จะเป็นลักษณะว่าพระภิกษุรูปหนึ่งเดินไปกับพระโมคคัลลานะเดินเดินไปพระโมคคัลลานะก็หันหน้าไปแล้วก็ยิ้มที่สวนท่านยิ้มอะไรพระภิกษุนั่นก็บอกผมยังไม่พูดเดี๋ยวเราไปรอคุยกันในสำนักพระพุทธเจ้าก็แล้วกันแน่ซึ่งเราที่ชอบปฏิจจสมุปบาทเนี่ยฮะมีเรื่องผีเปรตด้วยเหรอใช่ไหมก็อ่านติดตามไปคือเขาจะเล่าเลยเขาจะเล่าตั้งแต่ต้นเลยเขาจะเล่าว่าพระโมคคัลลานะเดินไปกับภิกษุรูปหนึ่งมองไปก็เห็นผีเปรตเป็นโครงกระดูกล้วนๆนะฮะลอยโยงเยงโยงเยงอยู่ในอากาศเนี่ยนะบางทีก็เห็นเป็นผ้าจีวรไฟไหม้อย่างเงี้ยนะพระโมคคัลลานะเห็นแล้วก็ยิ้มภิกษุรูปหนึ่งก็ถามว่าท่านยิ้มอะไรพระโมคคัลลานะว่าเดี๋ยวผมยังไม่พูดเดี๋ยวผมขอไปพูดที่สำนักพุทธเจ้าก็ลงไปพอไปถึงก็กราบพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุนั้นก็ถามอีกท่านเมื่อกี้ท่านบอกท่านจะเล่าท่านจะเห็นอะไรเนี่ยพระโมคคัลลานะก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เดินจากภูเขานั้นลงมาได้เห็นกระดูกไฟไหม้บ้างจีวรไฟไหม้บ้างเปรตที่อันทะนะอันทะเท่าองค์แล้วว่าออกไหมอันทะเท่ากับองค์ก็มีอะไรเงี้ย ก็เล่าต่ออีกนะมีการเล่าต่อนี่ว่าเมื่อกี้นี้ภิกษุนั่นก็ถามผมแต่ผมก็ไม่บอกให้ฟังผมก็บอกว่าผมจะขอมากราบทูลที่สำนักของพระพุทธเจ้าฟังว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือความเคารพในครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอืมดีละถ้าโมกขลานะก็เห็นเราก็คงต้องพูดละอย่างเงี้ยคือที่จริงเราเห็นมาแล้วพระพุทธเจ้าก็เล่าอีกว่าเราก็เห็นผีเปรตตัวนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่พูดเพราะว่าพูดไปลูกศิษย์จะไม่เชื่อเห็นไหมเนี่ยมันเหมาะกับดังลูกศิษย์ประเภทจอมทิฏฐิประเภทตูไม่เชื่อในโลกสวรรค์ตูไม่เชื่อเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดวายอะไรเงี้ยหรือบางทีเราก็ไปเจอพระภิกษุครูบาอาจารย์ประเภทที่สอนเราว่าสวรรค์ในอกนรกในใจใช่ไหมซึ่งเราไปถามท่านว่าทำไมท่านถึงพูดว่าสวรรค์ในอกนั่นนี่เขาก็เอาหลักฐานในพระไตรปิฎกจริงๆนี่เล่มนี้มีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดไหมตายแล้วไม่เกิดไหมโลกหน้ามีไหมโลกนี้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็กลับบอกว่าเราไม่พยากรณ์เพราะไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เราไม่พยากรณ์เพราะไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ปฏิเสธอย่างเงี้ยภิกษุรูปนี้ก็มายึดถือคำสอนอันนี้ก็ไปสอนลูกศิษย์ว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องโลกนี้โลกหน้าเข้าใจไหมไม่สอนเรื่องโลกนี้ที่เราเป็นมนุษย์ไม่สอนโลกอื่นที่ไปเป็นเปรตอย่างเงี้ยก็เกิดลัทธิเชื่อมั่นว่าโลกหน้าไม่มีอะไรพวกนี้นะอาจารย์ก็เคยอ่านมาพระสูตรเนี่ยนะอ่านจากพระไตรปิฎกแล้วก็เคยพูดอย่างเงี้ยสวรรค์ในอกนรกในใจอย่าไปพูดถึงมันเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยก็เคยพูดมาแล้วแต่เราไม่สนละเรื่องนรกสวรรค์เราไม่สนเราก็มาอ่านแต่อวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังนี่นะมันชอบเรื่องอย่างนี้ทีนี้พอปัญญาเราน้อยทำไมมันดับชาติง่ายเกินน่ะเข้าใจไหมพอเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ใช่ไหมชาติจะดับก็ต้องให้ภพดับภพจะดับก็ต้องอุปทานดับอุปทานจะดับก็ต้องตัณหาดับตัณหาดับก็เวทนาดับอย่างนี้นะไปอ่านพระสูตรหนึ่งเรื่องทุกขสมุทัยโอ้โหตื่นเต้นหัวข้อก็น่าสนใจทุกขสมุทัยอะไรคือเหตุเกิดทุกข์ก็อ่านขึ้นต้นมาไม่มีนะอวิชชาปัจจยาสังขารไม่มีโผล่ขึ้นมาปั๊บภิกษุทั้งหลายอาศัยตากับรูปวิญญาณทางตาจึงเกิดพูดขนาดนี้เลยแสดงว่าวิญญาณทางตาต้องอาศัยประสาทตากับรูปเนี่ยชัดๆเลยนี่กำลังพูดเรื่องทุกขสมุทัยนะเหตุเกิดทุกข์คืออย่างไรภิกษุทั้งหลายอย่างเงี้ยอาศัยตากับรูปไม่พูดประสาทตาด้วยพูดตาเฉยๆเพราะถ้าพูดประสาทตาคนธรรมดาจะงงพุทธเจ้าพูดจักขุอาศัยจักขุกับรูปะไม่พูดแสงสีด้วยเอาแค่นี้พอจักขุวิญญาณจึงเกิดทำสามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะอย่างเงี้ยเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละทุกขสมุทัยฮั่นสั้นๆอย่างนี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาศัยหูกับเสียงวิญญาณทางหูจึงเกิดความประชุมร่วมแห่งธรรม3อย่างนี้เรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดนี่คือทุกขสมุทัยอย่างเงี้ยนะภิกษุทั้งหลายอาศัยท็อฟฟี่แก่ไอและลิ้นวิญญาณทางลิ้นจึงเกิดทำสามอย่างนี้คือท็อฟฟี่หนึ่งลิ้นหนึ่งวิญญาณทางลิ้นอีกหนึ่งเรียกว่าเกิดผัสสะเมื่อเกิดการกระทบรับรู้ทางลิ้นเป็นปัจจัยสุขเวทนาจึงเกิดกินท็อฟฟี่แล้วสุขจังเลยเมื่อสุขเวทนาเกิดจึงเกิดตัณหาความติดใจเพราะเพลิดเพลินแกะแควบแควบอุ้ยเม็ดแค่นี้เองนี่นั่งทำข้อสอบง่วงไม่ง่วงไม่รู้แต่เขาบอกว่าสั่งให้กินแก้ง่วงด้วยความเพลิดเพลินและติดใจรู้ได้ไงมันติดใจอาจารย์แทนที่จะทำข้อสอบล้วงกระเป๋าอีกละดึงไหมกับกับกับกับกริบทำข้อสอบหมดแล้วมันติดใจอ่ะเพลิดเพลินอ่ะอิ ีกวันสองวันเท่านั้นปวดฟันจนน้ำตาไหลก็ต้องอุทานเหมือนพระสูตรที่เลยว่าทุกขสมุทโยทุกขสมุทโยทุกเกิดแล้วทุกเกิดรวมกันแล้วเหตุเกิดทุกงี้ใช่ไหมเข้าใจหรือยังจบพระสูตรนี้จบแค่นี้ฮะจบเลยต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งทุกขนิโรธว่าด้วยความดับแห่งทุกข์อยู่ติดกันเลยเราอ่านแล้วก็ต้องสนใจนะโอ้โหนี่ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกนี่ทุกขนิโรธความดับทุกข์อ่านเลยไม่มีฮะอวิชชาปัจจยาสังขาราไม่มีเลยภิกษุทั้งหลายวันนี้เราจะแสดงความดับแห่งทุกทุกขนิโรธให้เธอฟังนะโอ้ดีดีดีพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอาศัยตากับรูปเนี่ยอาศัยสองอย่างนี้วิญญาณทางตาจึงเกิดเพราะการประชุมร่วมกันแห่งธรรมสามอย่างนี้คืออาศัยตาอาศัยรูปอาศัยวิญญาณทางตาผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีอย่างเงี้ยตัณหาจึงเกิดแต่ถ้ามีปัญญาถ้ามีศีลบริสุทธิ์มาแต่เดิมมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาเฉียบแหลมก็เห็นความจริงว่าตัณหาอาศัยจิตเกิดแต่จิตเกิดแล้วเขาแตกหมดเลยจริงไหมจิตนี่เขาเกิดแล้วเขาดับหมดเลยนะฮะเพราะนั้นตัณหาก็เลยต้องดับไปด้วยไหมดับจิตเขาดับแล้วเหลือไหมตัณหาที่มาอาศัยจิตก็จะเหลือไหมก็ไม่เหลือเหมือนกันพอปวดฟันมากๆเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยกินทอฟฟี่ต่อไหมหยุดโดยอัตโนมัติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหานั้นดับโดยไม่เหลือเพราะไม่ติดใจทุกก็ดับแต่ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงทุกดับแบบเหมือนพระสูตรแรกพระสูตรแรกนี่ตัณหาเกิดทุกเกิดเลยแต่พระสูตรนี้เพราะตัณหาดับโดยไม่เหลือเพราะมันไม่ได้ติดใจอุปทานการเอาทอฟฟี่มาใส่ปากจึงหยุดลงเข้าใจไหมฮะโดนอาจารย์ดุขนาดนี้ไม่กล้าซับแซบซับสมัยหนึ่งอาจารย์ก็เจออย่างตอนเป็นแม่ชีมีลูกศิษย์คนหนึ่งอ้วนมากเป็นชาวบ้านกินแกงแล้วก็มาบวชเนาะแล้ววันหนึ่งเขาก็คงไม่ค่อยสบายวันนี้อีฉันกินทอฟฟี่ไป30 เม็ดคำสั่งห้ามทอฟฟี่ขึ้นมาทันทีเลยโอ้เจ้าหล่อนอ้วนมาก30 เม็ดแล้วไม่ใช่ทอฟฟี่ธรรมดาเธอเป็นทอฟฟี่อย่างแพงๆที่ข้างในเป็นครีมแบบโกโก้อะไรเงี้ยนะมีข้างนอกแข็งข้างในครีมเม็ดเบล่มเนี่ยนะเม็ดขนาดเนี้ยโอ้โหอาจารย์ฟังแล้วแบบแทบเป็นลมเป็นต้นเพราะตัณหาดับโดยไม่เหลือเพราะไม่จิตใจการเอามายึดถือก็เลยดับเมื่อการเอามายึดถือดับความมีก็ดับความมีก็ไม่มีความเป็นเจ้าของก็ไม่มีเมื่อภพดับชาติก็ดับเมื่อภพสิ้นชาติก็สิ้นเพราะนั้นผู้ใดเห็นตัณหาสิ้นก็จะเห็นอุปทานสิ้นเมื่อเห็นอุปทานสิ้นภพก็สิ้นเมื่อภพสิ้นชาติก็สิ้นเมื่อชาติสิ้นทุกข์ก็สิ้นนะสมัยอาจารย์เป็นแม่ชีอ่านธรรมะในเนี่ยสังยุตตนิกายเนี่ยแต่ปัญญาน้อยฮะถ้าจะดับทุกข์สารพัดต้องดับชาติถ้าจะดับชาติต้องดับภพภพก็คือความมีความเป็นมีกามภพรูปภพอรูปภพไม่เข้าใจกามภพรูปภพอรูปภพงงถ้าจะดับภพต้องดับอุปทานอุปทานมีสีกามุปทานทิฏฐุปทานศีลปัตตุปทานอัตวาทุปทานก็ไม่เข้าใจกูไม่รู้ภาษาบาลีกูละงงและอัตตาคืออะไรก็เป็นภาษาบาลีอีกกูละงงให้ดับอุปทานสีอุ้ยตายละตูอุปทานจะดับต้องดับตัณหาตัณหามี6รูปตัณหาสัทธตัณหาคันธนาอุ้ยเบาๆละคือความสนใจมันเบาอะไรอันนี้กูก็ไม่รู้จักอัตตาแปลว่าอะไรแล้วอะไรศีลปัตตุปทานทิฏฐุปทานอู้เบาเข้าใจไหมต่ออีกหน่อยต่ออีกหน่อยเนี่ยก็ต่อไป ตัณหาจะดับได้เพราะเวทนาดับเวทนา6จักขุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนา I understand เวทนาจะดับต้องผัสสะดับจักขุสัมผัสสะโสตสัมผัสสะอันนี้เข้าใจเนี่ยอันนี้ไม่ยากผัสสะต้องอาศัยเงื่อนไข3อย่างอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณอ๋อ I understand แต่อันนี้เขาบอกว่าเพราะผัสสะทางตาดับเวทนาทางตาก็ดับเวทนาทางตาดับตัณหาทางในรูปก็ดับตัณหาในรูปดับอุปทานที่จะรูปมายึดถือก็ดับเขาก็อธิบายไปแต่อินทรีย์พละมันอ่อนอ่านอ่านอ่านไปเบาแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเกิดความลังเลไม่เชื่อมันทำไมมันดับง่ายเกินอ่ะเข้าใจไหมมันดับง่ายเกินปังทำไมมันง่ายขนาดนี้เพราะเราเคยเห็นตัวอย่างเราเห็นตัวอย่างที่เราสัมผัสว่าเออสมัยก่อนเนี่ยเราอ่านหนังสือโป๊เราก็เกิดราคะใช่ไหมแต่พอเราไม่อ่านหนังสือโป๊มันก็ไม่เกิดราคะเฮ้ก็ใช่ง่ายๆนี่นะแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อก็เลยต้องพิสูจน์กันอยู่อย่างนั้นว่าไม่ต้องอ่านหนังสือโป๊เลยคิดเรื่องโป๊ขึ้นมาพอคิดเรื่องโป๊ราคาก็เกิดเฮ้ยเปลี่ยนเรื่องปั๊บราคาก็ดับอ๋อต่อมาก็มาพิสูจน์อีกเดินไปกับเดินไปบนถนนก็มีสติขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอขวาอย่างหนอซ้ายหนอแล้วมันก็คิดขึ้นมาว่าวันนั้นนะฮะอยู่กับศพถึงห้าทุ่มวันนั้นช่วยคนที่ฆ่าตัวตายอะไปอยู่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็คนผู้ชายคนหนึ่งเขาจะก็เขาไปช่วยแบบช่วยที่สุดเขาก็ตายเขากินยาพิษเขากินยาพิษเขาไปเยอะแล้วเขาน้ำลายฟูมปากแล้วเราก็ไปง้างปากเพื่อที่จะเอาไข่ใส่เข้าไปแล้วให้เขาอ้วกออกมาอะไรเงี้ยแต่ช่วยก็ไม่ทันเขาก็ตายในมือเรียกว่าตายเลยแล้วเราก็จัดทำศพศพเขาก็บวมแล้วก็เปิดดูศพทุกวันนะฮะศพไว้สามวันมันกินยาพิษตายนี่มันบวมเร็วพอเราเปิดดูจากผู้ชายผอมๆเนี่ยกลายเป็นผู้ชายอ้วนวันที่สองเลยนะวันที่หนึ่งตอนเย็นนี่ก็อ้วนพองปื๊ดคับลงเลยวันที่สามเปิดดูเขียวบวมอื้อคือไม่ได้ฉีดยาอะไรเนี่ยดูอยู่กับศพเนี่ยจัดงานศพที่วัดจนห้าทุ่มแล้วก็เดินกลับไปนอนที่ใต้ถ้ำเดินไปในความมืดส่องไฟฉายเดินไปก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพลันปัจจัยมันก็ทำให้เกิดเพราะมันดูศพมามันก็เป็นปัจจัยเกิดว่าเออผีมีจริงหรือเปล่าน่ะมันก็มันเป็นสังขารขันธ์ที่มันประมวลของมันเองคือมันเอาสัญญาที่ดูศพกับเวทนาที่ดูแล้วมันก็มาประมวลว่าผีมีจริงหรือเปล่าเนี่ยทีนี้ตอนนี้ปัญญากับสังขารเข้าใจไหมสังขารที่เป็นกิเลส กับปัญญาก็ทำงานสู้กันละตัวปัญญาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยที่เราเคยอ่านในสังยุตตานิกายเนี่ยก็เพราะมีใจมีธรรมรมมีผัสสะความคิดเรื่องผีจึงเกิดความกลัวผีก็จะปรากฏถ้าเราไม่คิดเรื่องผีเรื่องผีก็ไม่ปรากฏความกลัวผีก็จะไม่มีจริงเปล่าเนี่ยต้องพิสูจน์ดูเนี่ยพิสูจน์ดูก็ทิ้งเลยไม่มีสติในกายไม่ยอมรู้กายไม่ยอมรู้ขวาอย่างหนอใส่หนอมาคิดเรื่องผีโดยตรงเอาทดลองคิดเลยนะก็คิดเรื่องศพที่มันเบื่อน่ากลัวแล้วก็จินตนาการสังขารก็ปรุงว่ามันกำลังยื่นมือมาเห็นเลยความกลัวเข้าไปจับจิตหัวใจสั่นขึ้นมาแบบกลัวผีขึ้นมาขึ้นมาเลยพอกำลังเดินไปในความมืดเป็นทางเล็กๆอยู่ในวัดป่าที่มีแต่ต้นไม้คลุ้มเนี่ยเดินไปพอกลัวปุ๊บเอาระกลับมาเอากรรมฐานเลยขวาย่างหนอรู้การเคลื่อนไหวของกายจิตรับได้อารมณ์เดียวตอนนั้นก็ยังไม่ชัดเจนตอนนั้นไม่รู้เรื่องไม่ได้สอนใครขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอต่อเนื่องขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอความกลัวหายไปเลยก็เป็นจิตปกติขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาโอ้ก็เห็นคุณค่าของกรรมฐานไหมคะกรรมฐานช่วยให้หายกลัวผีเนี่ยก็เห็นชัดก็เชื่อพุทธเจ้าเล็กน้อยว่าเมื่อผัสสะดับเวทนาก็ดับเมื่อเวทนาดับตัณหาก็ดับดับทุกดับโอ้ใช่ละแต่เบาๆอยู่ขออย่างน้อยใช่น้อยไปเอาอีกครั้งหนึ่งลองคิดถึงพี่อีกรอบนึงเอาคิดอีกก็กลัวก็ขออย่างน้อยก็หายอีกก็ไปถึงกุฏิแล้วกุฏิเป็นกุฏิเล็กๆไม่ใช่กุฏิหรอกก็คือถ้ำอะ ถ้ามันเงิมอย่างนี้นะฮะแล้วเขาก็เอาไม้ไปตั้งแล้วก็เอาประตูใส่เท่านั้นเองแล้วก็มุดเข้าไปนอนอยู่ใต้ถ้ำเนี่ยในนั้นก็มืดเราเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ลองปิดไฟแล้วก็ยืนอยู่กลางห้องเฮ้ยเล่นสนุกดีไงรู้สึกสนุกเดินมาเมื่อกี้กลัวๆหายกลัวกลัวหายกลัวเฮ้ยสักสนุกลองเล่นในห้องนี้ดูไหมปิดไฟยืนนิ่งแล้วก็คิดถึงผีอีกรอบนึงเอาให้มันรุนแรงเลยตอนนี้มีผีมาปรากฏยืนอยู่ไกลๆแล้วมันก็ยืนมือมาหน้าตามันน่ากลัวมากหัวใจก็สั่นขึ้นมาอีกคือตอนนั้นทดลองแบบอยากจะทดลองว่าหัวใจไม่สั่นอย่างนี้ไงแต่หัวใจก็ยังสั่นเหมือนเดิมอ่ะพออะไรก็กลับไปหายใจเข้าพองหนอหายยืนอยู่ก็ดูลมพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอหายกลัวคิดเรื่องผีหัวใจสั่นอีกพองหนอยุบหนอหายกลัวโอ้โหก็เลยอะไรพองหนอยุบหนอสารนังคัจฉามิตอนนี้เจ้าจริงจริงเจ้าจริงๆก็เริ่มสอนคนอื่นให้รู้ว่าการกลัวผีมันแค่นี้เองฉันพิสูจน์มาแล้วเพราะนั้นให้สังเกตว่าถ้าเราได้สันทิฏฐิกะเข้าใจไหมคือเราได้พิสูจน์ปฏิบัติเราศึกษาแล้วเราลองปฏิบัติได้รู้ด้วยตัวเองว่าสภาวะธรรมอย่างนั้นทำให้เกิดความทุกข์อย่างนี้สภาวะธรรมอย่างนี้ทำให้พ้นทุกข์อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกล้าสอนเข้าใจไหมฮะก็สอนเขาได้แต่ก็ไม่ยึดมั่นในหลักการเข้าใจไหมคือไม่ยึดมั่นในหลักการของอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังซึ่งพระพุทธเจ้าก็พูดหลายแบบแบบตั้งแต่อวิชชามาก็มีมาตัดตอนอีตรงวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณก็มีมาตัดตอนเอาตรงสรายตนะก็มีแต่ก็ไม่มั่นใจเบาๆเพราะอะไรมันทำไมมันบรรลุอรหันต์ง่ายขนาดนั้นทำไมชาติมันสิ้นง่ายขนาดนั้นชาติสิ้นก็เพราะภพสิ้นภพสิ้นก็เพราะอุปทานสิ้นอุปทานสิ้นก็เพราะตัณหาสิ้นตัณหาสิ้นก็เพราะเวทนาสิ้นอ้าวแล้วเรามีสติดูเวทนาเวทนามันก็สิ้นอยู่แล้วแต่วันดีคืนดีก็ไม่สิ้นเอ๊ะมันไม่สิ้นยังไงอาจารย์ก็หัวเราะเนี่ยนี่คือไม่เห็นความดับของเวทนาเพราะนั้นพระอรหันต์จึงไม่หัวเราะด้วยโลภะท่านเห็นที่จิตเนี่ยโลภะไม่เกิดเลยเข้าใจไหมคือท่านเนี่ยถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเข้าใจว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์ไหมคือไปตรวจดูจนหมดแล้วมีแต่ทุกข์ทั่วโลกนี่เป็นแต่ทุกข์ทั้งนั้น5ขันธ์เนี่ยนะไม่มีขันธ์ไหนเลยที่มันไม่ทุกข์ทั้งขันธ์ประณีตเข้าใจไหมเขานิโรธสมาบัติมา7วันก็ทุกข์อย่างเก่านั่นแหละวะเข้าใจไหมออกจากนิโรธสมาบัติก็ต้องไปเข้าส้วมก็ต้องไปฉันข้าวก็ต้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขเนี่ยแค่7อาทิตย์เอง49วันไม่ฉันอะไรเลยคือให้เห็นว่าเสวยวิมุตติสุขได้จริงๆนะ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
1: แม่

0: เป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
1: ความรู้สึกความจำความคิดเกิดจากการรับรู้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
0: ๆฟังแต่ธรรมดี
1: ๆมันนำมาใส่ใจ
0: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกสุขจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึกทุกข์จำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
0: ตนก็ไร้ที่พึ่ง
1: คิดชั่ว
0: ต้องหมั่นคิดดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ถ้าไม่อยากพูดชั่วต้องหมั่นพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
0: ถ้าไม่อยากทำชั่ว
1: ต้องหมั่นทำดีบ่อยๆเท่านั้นจะคิดดีพูดดีทำดีได
0: ้ต้องหมั่นรับรู้ดี
1: ๆต้องหมั่นอยู่ในถิ่นที่ดีต้องหมั่นคบคนดี
0: ต้องหมั่นฟังธรรมดีๆ
1: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ว่าทำกรรมชั่วย่อมเดือดร้อนในภายหลังความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าวันนี้ขอบคุณนะคะกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: Mass

0: มาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code

0: ีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายการแข่งขันพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026แอมนครปฐมวรัฒนันสุภกฤตเนตรคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวานนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ทำให้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
4: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สพท.ก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าไอ้โรงเรียนที่อยู่